0: ขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
2: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ2แสนก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
3: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนถ้าดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
1: นายศิหศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569 ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
4: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
0: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอา าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
4: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งที่การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.การุบีตำบลการุบีอำเภอกระเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสา

0: เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายโมฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
1: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

0: โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมด มดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะท่านผอ.คะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
11: ครับผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตนะครับสารวาการ 2ดินแดงครับผม
10: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
11: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมพฤษภาคม
10: ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
10: ค่ะ
11: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื้อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการเล่นเลยครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพครับผม
10: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
11: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับผม
10: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไหมคะ
11: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
10: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
11: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องเป็นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
10: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
11: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
10: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
11: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อสอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรครับผม
10: ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
11: ครับผมในส่วนของการวันเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ำกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ และอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับผมครับ
10: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะเรามีการอบรมหรือว่าเรามีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
11: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยนี้ประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมก็คราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับและเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
10: ค่ะท่านผอ.คะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
11: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันต่อวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโบดนะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโบดนะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเอ๊ะเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชันสมาร์ทโบดมีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
10: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
11: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซ็นทรานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับผม
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: คาะข่าวเล่าประเด็น
13: การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จับตามองด้วยความสนใจและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อมาบริหารพื้นที่โดยสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ลุล่วงและราบรื่นคือการวางกลไกการบริหารจัดการและการจัดระเบียบภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมวางแนวทางต่างเช่นการควบคุมเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเพื่อลดปัญหาการบดบังทัศนียภาพและปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลงซึ่งหากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์จากจุดเดิมทางกรุงเทพมหานครจะมีการแจ้งข้อมูลไปยังประชาชนเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
14: ผมเนี่ยคณะการท้องถิ่นเนี่ยเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะอำนวยการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับในหน้าที่ที่คณะกรรมการต้องทำพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งกำชับไปว่าอยากให้เป็นสถานที่เลือกตั้งเดิมแต่เหตุถ้ามันมีผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
13: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
15: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี
13: ้การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดใน DR คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
16: องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนภัยการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ในความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาธารณรัฐยูกันดาที่มีพรมแดนติดกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและเพิ่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็น ต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
17: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการแต่งานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
16: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
18: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
16: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
0: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสระลอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึงร้อยละ40ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทีโดรอสอัสนาฮอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันทีนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่า เรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาร์คองโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
20: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
21: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเรื่องวงนะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
20: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาทางใดแจ้งได้ที่กำนันพ่อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
2: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053 562 963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน
3: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @traffyfongdu
3: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053 511 017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: S พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: ครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะจ้าวันนี้รายการอบจ.ละปุนพบประชาชนอยู่ด้วยกันกับนายกเฮง
2: สวัสดีครับสวัสดีดีเจอ้อยครับ
1: สวัสดีเจ้านายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปุนเจ้าวันนี้อู้กันที่สวท.ละปุนเลย
2: ใช่ครับวันนี้มาถึงสถานีเลยนะครับปลุกมาถึงสถานี
1: เจ้ามาแต่เช้าเลย
2: ดูตื่น
1: มาเช้า
2: ตื่นเช้าแล้วก็รีบมานะครับมานั่งดูว่าจะคุยอะไรบ้างสื่อสารกับเพราะว่าอาทิตย์นึงมีครั้งเดียว
1: เจ้า
2: อบจ.ลำพูนอยากจะเพิ่มวันเหมือนกันแต่ไม่มีใครมาออก
1: นึกว่าไม่มีเวลาให้จะรีบหาเวลาให้เลยทันที
2: ก็เลยบอกว่าสัปดาห์นึงหนึ่งครั้งนะครับถ้าว่างหรือว่าไม่ติดภารกิจก็จะรีบมาหาดีเจออยเลยนะคร
1: ับ เจ้าวันนี้มาพร้อมกับน้องขันโต๊ก
2: เสื้อน้องขันโต๊กนะครับวันนี้นะครับ
1: เจ้าสวยมากเลยบอกนายกเฮงเอาขันโต๊กมาให้ดีเจออยบ้างนะเจ้า
2: เดี๋ยวจะมีแจกอยู่ครับเพราะว่าจะทำด้วยทุนส่วนตัวนี่แหละแจกเลย
1: ขอบคุณครับ
2: ช่วยกันใส่
1: มีระเด็ดไม่ปฏิเสธใคร
2: จริงๆก็อยากรณรงค์นะครับให้มันมีเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อสามัญประจำบ้านนะ
1: ตอนนั้นสามัญประจำบ้าน
2: ผมไปที่บุรีรัมย์อันนี้แชร์ให้ฟังนะครับตอนนั้นไปบุรีรัมย์เนี่ยไปดูโอ้คนทั้งจังหวัดอ่ะผมก็ไม่รู้เสื้อเขาแจกฟรีหรือว่ายังไงเขาใส่เสื้อของทีมฟุตบอลบุรีรัมย
1: ์
2: กันทั้งเมืองเลยผมไปเดินในตรงไหนเนี่ยก็เห็นแต่เสื้อบุรีรัมย์มันก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับพอกลับมาบ้านเราก็เคยไปพูดที่สนามตอนนั้นลำพูนเวอร์มาเตะที่สนามแม่กวงสเตเดียมก็เลยบอกว่าก็อยากลงนรงให้คนลำพูนนะครับเราก็มีทีมฟุตบอลนะครับที่มีชื่อจังหวัดเราติดอยู่ที่ชื่อทีมนี้นะครับลำพูนวอริเออร์นะครับก็อยากจะช่วยลงนรงเห็นว่าเสื้อฤดูกาลใหม่ไม่รู้ว่าเตรียมจะออกหรือยังนะครับช่วยกันซื้อช่วยกันใส่นะครับอย่างน้อยซื้อเสื้อเนี่ยท่านก็คิดว่าช่วยให้สโมสรนะครับเขาเหมือนสนับสนุนสโมสรประจำจังหวัดนะครับให้มันเป็นเสื้อสามัญประจำบ้านก็เคยพูดที่สนามตอนนั้นแมตช์แข่งนะครับบอกเมื่อไหร่จะมีเสื้อสามัญประจำบ้านบ้างนี่ครับถ้าอย่างเวลามี มีวันพุธใช่ไหมครับราชการหน่วยงานราชการก็จะบอกว่าให้แต่งตัวเป็นชุดทีมกีฬาใช่ไหมครับเพื่อออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับผมพยายามจะรณรงค์ให้ช่วยกันใส่เสื้อทีมฟุตบอลนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาลองคิดดูเวลาคนต่างจังหวัดเขามาเที่ยวแล้วเขาเห็นเฮ้ยใส่เสื้อฟุตบอลอะไรทีมลำพูนวอริเออร์เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลดโฆษณานะครับธุรกิจในท้องที่ไปให้ด้วยท้องถิ่นไปให้ด้วยนะครับครับผม
1: ก็นายกเฮงสนับสนุนเต็มที่เนาะภาคของการกีฬานะเจ้าจริงๆถ้าเปิดมาเรื่องของการกีฬานี่แล้วเนี่ยเห็นว่ามีเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการอยู่เหมือนกันนะเจ้าในปีนี้
2: ใช่ครับปีนี้ก็จัดแข่งกีฬาหลายรายการนะครับแต่ที่มาใกล้ๆนี้ฝากเชียร์ทีมอบจ.ลำพูนด้วยนะครับ
1: สีชมพู
2: นะครับ
1: มาฝากที่นี่ไม่ได้เขาสีแดง
2: กีฬา กีฬาหน่วยงานนะครับ ขอแชร์เบื้องหลังทีมฟุตบอลกีฬาอบจ.ลำพูนเลยได้ไหมครับ
1: เชิญเลย
2: เฉพาะทีมฟุตบอล
1: นายกลงเตะกับเขาไหม
2: ไม่ได้ลงครับประเด็นคือวันนั้นนะครับผมก็ลงไปข้างหลังนะครับไปข้างหลังไปเขาเรียกว่าเดินไปข้างหลังอบจ.นะครับจะมีสนามฟุตบอลผมก็โหทำไมมีระเบียบจังเลยเข้าแถววิ่งกันนะครับท่านลุงโรจน์นะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านก็ไปเฮ้ยทำไมโอ้ปรากฏว่ารอบนี้นะครับทีมสีชมพูนะครับมีโค้ชนะครับมีผู้จัดการทีมนะครับซ้อมกันโอ้โหผมดูอย่างกับจะไปบอลโลกวันนี้อันนี้เตรียมไปแข่งบอลโลกหรือเปล่า
1: ช่างเทคนิคฝั่งนู้นนั่งยิ้มเลยไม่ได้ซ้อมอะไรสัก
2: อย่างกับจะไปบอลโลกนะครับมีวินัยกันมีคัดตัวด้วยนะครับมีคัดตัวกันด้วยเพราะว่าเราก็รวมกันท้องถิ่นทั้งจังหวัดใช่ไหมครับก็ให้เขาส่งตัวแทนนักกีฬามาแล้วก็คัดตัวกันใครจะเป็นตัวจริงนะครับแต่ที่ต้องให้กันจริงๆคือเสื้อฟุตบอลให้ทุกคน
1: สีชมพูจะมีเสื้อเยอะที่สุดในลำพูน
2: แต่ว่าเดี๋ยวให้ลองดูเสื้อฟุตบอลของอบจ.ลำพูนนะครับมีเซอร์ไพรส์อีกแล้ว
1: เซอร์ไพรส์อีกแล้ว
2: บอกไม่ได้
1: นะ
2: เ
1: ดี๋ยวต้องรอ
2: ติดตามได้ในเพจเฮงวีระเดชนะครับ
1: เนาะอันนี้คือกีฬาที่เปิ้นจะจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานซึ่งจะจัดในเดือนหน้า
2: ครับ
1: นะจ๊ะแต่ว่าทีมอบจ.เนี่ยคือทีมในส่วนของภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นพี่ใหญ่ไงตอนนี้มีทั้งรพ.สต. กี่แห่งนะ71 แห่งมีท้องถิ่นจังหวัดอีกนะจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลย
2: ทั้งหมด
1: อยู่ทีมสีชมพู
2: ครับจริงๆก็อยากให้
1: น
2: ี่
1: เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มาก
2: คนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็ยอมกันไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะปีนี้เหมือนกลับมาในตอนที่ผมเป็นนายกเนี่ยปีนี้น่าจะกลับมาจัดปีแรกป่ะ
1: เจ้า
2: แล้วก็รู้สึกเขาบอกว่ายอมไม่ได้ต้องขึ้นสแตนต้องโอ้โหจัดเต็มกันใหญ่เลยนะก็เลยช่วงนี้ก็อ่ะพอมีกิจกรรมเห็นไหมครับทำไมจะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจผมว่ามันก็ออกไปเยอะพอสมควรนะครับขอสำรองค่านี้ให้ก่อนได้ไหมทุกคนก็ควักกันหมดเลยนะครับครับช่วงนี้
1: กระตุ้นเศรษฐกิจ
2: กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
1: หมุนแล้วหมุนอีก
2: หมุนแล้วหมุนอีกนะครับ
1: เจ้า
2: จนบอกว่าอันนี้เราจัดงานอะไรกัน
1: ครับโอ้ถึงเรื่องของกีฬานะเจ้าสนามกีฬาเป็นไงบ้างเจ้าท่านนายกช่วงนี้
2: ช่วงนี้ก็ยังปรับเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าปรับปรุงเสร็จปรับปรุงเรื่อยๆ
1: เจ้า
2: เพราะว่าตัวสแตนนะครับที่เป็นไซต์ก่อสร้างที่รบกวนการออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้ก็ได้ปิดจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกอย่างเขาเริ่มจะเข้าที่ต่อไปก็จะเริ่มเป็นการแบ่งเลนวิ่งช้าวิ่งเร็วนะครับตรงถนนเนี่ยเราจะพยายามทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับคนที่เข้าไปออกกำลังกายจริงๆ
1: เจ้าน
2: ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคิดโปรแกรมใหม่เพราะว่าสนามบาสปรับปรุงแล้วลงแบดมินตันก็กำลังอยู่ระหว่างที่จะผู้รับเหมาจะเข้าทำปรับปรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายามจะปรับปรุงทุกชนิดกีฬากลายเป็นไหนๆพี่ออยคุยเรื่องนี
1: ้กำลังไม่มีในสคริปต์เลยนะพ
2: วกไม่มี
1: วางสคริปต์ทิ้งเลยวันนี
2: ้ก็เลยกำลังจะทำสนามเทนนิส
1: ที่สนามกีฬา
2: ใช่เพราะว่าสนามเทนนิสเดิมเนี่ยก็เก่าแล้วก็ทรุดโทรมนะครับก็ได้ไปทำกันบ้านหลายๆที
1: ่
2: ผมก็มีคาใจอ
1: ่
2: ะขนาดสนามกีฬาเอกชนเขายังกล้าลงทุนกล้าทำเลยแล้วทำไมอบจ.จะทำไม่ได้ผมก็ไปถามเขานะว่าทำใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำสนามเทนนิสในร่
1: ม
2: แต่มันเป็นในร่มแบบว่ากำลังหาแบบหลังคาที่แบบสามารถเปิดปิดได้อ่ะแต่รู้สึกว่าจะไม่อาจจะต้องตัดใจไม่เอาแบบนั้นละเพราะว่าคิดว่าทำโครงสร้างถาวรไปเลยเพราะว่ามันมีผลเรื่องไฟเวลาตีกลางคืนด้วย
1: เพราะว่าถ้าเปิดปิดปุ๊บเรื่องไฟก็จะบริหารจัดการยากอีก
2: ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแต่ละชนิดกีฬาแล้วก็คงจะต้องวางระบบในการขออนุญาตใช้สนามใหม่วางระเบียบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่วางระเบียบใหม่ก็คือเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็มาใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับพยายามค่อยๆปรับปรุงก็จะช่วงนี้ก็จะไปเดินสนามกีฬาก็ไปนั่งฟังคนที่มาใช้นี่แหละก็บางทีบางอย่างเราก็ไม่ถนัดเน
1: า
2: ะอย่างเทนนิสเนี่ยพอเราไปถามเขาบอกว่าตรงนี้ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ขอให้แก้ให้หน่
1: อ
2: ยก็เรื่องเล็กน้อยเองแต่เขาบอกว่ามันก็ตอนที่เป็นใหม่ๆนะเฮ้ยมันค้างมา 2-3 ปีก็ไม่เคยมีใครไปสนใจเราบอกพอเราไปฟังเราก็จะสื่อสารได
1: ้
2: ง่ายขึ้นนะครับ
1: เจ้าแล้วนอกจากสนามเทนนิสแล้วมีแพลนเรื่องสระว่ายน้ำหรือยังเจ้าม
2: ีแต่งบยังไม่มีก็ต้องไปขอกรมพละเนาะเคยขอกรมพละเคยขออะไรไปก็อบจ.ลำพูนน่าจะสนามกีฬาลำพูนไม่มีสระว่ายน้ำแต่ติดอย่างนี้ครับพี่ออยติดเรื่องพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยติดเรื่องความชัดเจนเรื่องโฉนดในสนามกีฬาย ังไม่ชัดเจนในหลายๆจุดนะครับก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรก็ตอนนี้แบบมีพร้อมหมดละเอาเข้าไว้ในแผนละนะครับถ้ามีเงินหรือว่ามีความชัดเจน

0: ถ้าอายุถึง10ปีเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าจะให้วิ่งรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้หรือเปล่าเพราะนั้นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องเปลี่ยนให้ทุกๆอปท.นะฮะแล้วก็รู้สึกจะรถแรกผมจำตัวเลขไม่ผิดจะ22คันนะครับแล้วบวกกับอันนี้เมื่อกี้ด้านสาธารณสุขไปใช่ไหมครับยังมีรพ.สต.อีกนะครับเพราะว่ารพ.สต.เนี่ยถ้าเพิ่งย้ายมาอยู่อบจ.ได้ประมาณ3ปีนะครับระบบหรือว่าการวางระบบการทำงานให้ร้อยรอยต่อเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ก็เริ่มไม่เยอะนะครับแต่ที่เราเล็งเห็นจริงคือภาพลักษณ์และหน่วยงานในการให้บริการก็เลยบอกว่าปีนี้ก็เลยเลือกรพ.สต.16ที่โดยคัดอำเภอละ2ที่ที่จะทำเป็นรพ.สต.พรีเมียมเป็นต้นแบบว่าเวลาเราพัฒนารพ.สต.มันต้องพัฒนาแบบนี
1: ้
0: ซึ่งรายละเอียดเยอะมากแต่ใช้งบน้อยนะแต่ว่าถ้าทำแล้วจะเปลี่ยนภาพลักษณ์อนามัยทุกที่ไปเลยเดี๋ยวรอให้พี่ออยรอชมว่าพอเปลี่ยนแล้วมันภาพลักษณ์มันเป็นยังไงแล้วการทำงานการให้บริการมันดีขึ้นไหมเพราะว่าตรงนี้ต้องอาศัยการเหมือนทำวิจัยอ่ะวิจัยออยคือต้องไปนั่งฟังต้องแอบไปดูด้วยนะเพราะว่าอันนี้ความรู้สึกผมเนาะเวลาเราไปใช่ไหมเราขอไปดูงานมันจะเหมือนการเซตฉากหน้างานว่าเราพอสต.ทำงานกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมเนี่ยเอารถส่วนตัวไปเลยบางทีก็ให้พนักงานขับรถที่บ้านมารับแล้วผมก็บอกว่าไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ก็แอบนั่งดู
1: ไปจอดรถ
0: แอบนั่งดูเขาทำอะไรกันเขาเป็นยังไงแล้ววันๆอยู่กันตรงไหนแล้วมีชาวบ้านเข้ามาไห
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาใครเข้ามาแล้วมันจะบริการยังไงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เหมือนต้องทำวิจัยอ่ะให้มันได้ข้อที่จริงสุดว่าอ๋อถ้าเราออกแบบสถานที่แบบนี้เรามีอุปกรณ์ในการช่วยแบบนี
1: ้
0: แล้วเขาจะทำงานสะดวกขึ้นเขาจะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: เจ้า
0: เนี่ย
1: จริงจริงแล้วต้องเรียนว่านายกเฮงเนี่ยคือความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของระบบบริการด้านสุขภาพเนาะพอมาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังแล้วก็จะได้ยินเฮาอู้กันอยู่บ่อยๆคือเรื่องของการจ้างบุคลากรด้านสาธารณสุขเพิ่มเข้าไปในหน่วยของรพ.สต.
0: ครับ
1: เจ้า
0: เพราะว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหม่ของท้องถิ่นนะครับเพราะว่าท้องถิ่นไหนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาจ้างได้
1: เจ้า
0: จ้างหมอก็ได้จะทำครับสปิชก็แล้วแต่ว่าแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาการบริหารยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเขาอยู่สาธารณสุขด้วยกันเนี่ยผมจะพูดประจำนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยรพ.สต.เนี่ยจุดกำเนิดเริ่มต้นเนี่ยมาจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อก่อนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีหมอมีพยาบาลมีทุกองค์กรเขาแค่โยกคนเข้ามาอยู่ในหน่วยนี้เพื่อบริการประชาชนแต่พอเขาย้ายมาท้องถิ่นปุ๊บเนี่ยก็เป็นโจทย์ใหม่ละใช่ไหมครับท้องถิ่นจะจ้างหมอได้ไหมจ้างในอัตราเท่าไหร่แล้วหมอคนนี้จะเป็นข้าราชการไหมใช่ไหมแล้วอัตราการจ้างจะเกิน 40% ไหมของรายได้ไห
1: ม
0: ตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ผมว่ามันกับทุกท้องถิ่นนะครับที่ผมรู้สึกก็คือก็แต่ละคนก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกัน อยู่ที่ว่าใครจะมองว่าจุดรพ.สต.เนี้ยปลายทางจะไปที่ตรงไหนผมก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกอบจหลายๆคนนะครับว่าแล้วเราก็อยากรู้แนวคิดเขาเนาะบางคนก็เราก็ต้องบอกจริงเขาก็มีมุมมองปลายทางที่ต่างกันบางคนเขาก็มองแค่ว่าทำให้มีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยทำให้แบบว่าให้คนดูแล้วมันดีมันโอเคมีหมออย่างเงี้ยจริงๆโจทย์อะรพ.สต.เนี่ยหรืออนามัยเก่าเนี่ยนะครับเป็นการแพทย์ปฐมภู
1: ม
0: ิทำได้เพียงเบื้องต้นนะครับเพราะทุติยภูมิหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องโยนไปให้โรงพยาบาลทำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็คงจะต้องเป็นโจทย์ที่ต้องไปแก้กันต่อไปนะครับ
1: เนาะรพ.สต.จริงๆก็มีเห็นทราบว่ามีโครงการนำร่องมกจ่าวที่ร่วมกับทางมช.มกจ่าวนายกเฮง
0: ใช่ครับ
1: เกี่ยวกับระบบการแพทย์ทางไกล
0: ใช่จริงๆตรงนี้เป็นของสช.ครับสช.ก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเนาะที่เขาจะดูเขาก็ให้เทเลเขาเรียกว่าเทเลเมดเน
1: า
0: ะคือหมอทางไกลนะครับล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็มีโอกาสไปดูหน้างานจริงว่าเวลาใช้แล้วนะครับที่อำเภอบันทิกนะครับว่าใช้แล้วจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เขาให้มามันเสถียรไหมมันเป็นยังไงแล้วเราต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นก็ได้เขาเรียกว่าได้รีเฟกกลับมาเยอะพอสมควรอย่างเช่นเรื่องว่าอุป

0: กรที่มาเนี่ยถ้าสมมุติว่าแสงน้อยจะส่องกล้องแล้วมันไม่เห็นนะครับแล้วก็มันต้องมีซิมต้องมีคือมันต้องวางแผนเยอะมากแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่รู้ถูกไหมครับแล้วก็ซึ่งหลักคิดก็ดีนะครับในเรื่องของเทเลเมดนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเทเลเมดก็คือผู้ป่วยอยู่บ้านสามารถแล้วก็มีอสมเนี่ยไปที่บ้านใช่ไหมครับหรือหน่วยแพทย์ของเราหน่วยของรพสตไปที่บ้านแล้วก็เปิดอุปกรณ์หนึ่งว่าจะเป็นมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับแพทย์ได้เลยแล้วก็จะส่องให้ดูตามแผลหมอก็จะวิเคราะห์อาการแล้วก็ถามกันแล้วก็ดูผลตรวจไม่ว่าจะเป็นความดันผลถ้าไหนมีตรวจเลือดก็จะดูผลตรวจเลือดนะครับนี่ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือเดินทางไปพบแพทย์นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแค่ผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรัง NCD อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คอยประคับประคองอาการต่างๆนะครับทีนี้ผมเลยบอกว่าเห็นทางสชบอกว่าต่อไปก็จะมีโครงการต่ออีกก็คือเทเลเนอร์สเทเลฟาร์มาแบบฮะ
1: คืออะไร
0: ก็คือพยาบาลทางไกลนะครับก็คือจะดูในเรื่องของแผลว่าอ้าวแผลเป็นยังไงติดตามอาการทีนี้คนไข้ก็จะไม่เหงาแล้วนะครับวันนั้นไปเนี่ยพยาบาลเนี่ยผมก็ดูตอนที่เขาใช้เทเลเมดกับคนไข้นะครับ
1: เจ้า
0: ก็โอ้โหคุยกันเป็นกันเองมากเลยพยาบาลของรพสตนะครับลุงเป็นได้ลักไปแอลที่ไหนก
1: ็
0: ดูแผลกำล้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอูเปิ้ลมีวิธีอูกับเปิ้ลเน
1: า
0: ะ
1: ตัวเปิ้ลกัน
0: แล้วก็แบบอ๋อเพิ่นสนิทกันตาเพิ่นหูจักกันเพิ่นหูจักคุณตาคนนั้นคุณตาคนนี้เองอะเพิ่นก็โทรหาทีละคนเงี้ยแต่เพิ่นก็บอกว่าอุปกรณ์เนี่ยมีรีเฟกต์ตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับฮะวันนั้นผมก็เลยไปลงพื้นที
1: ่มีภาพให้ดูด้วย
0: ฮะ
1: เจ้าก็อันนี้คือก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาต้องไปหาหมอเนาะต้องอุ้มคนเฒ่าคนแก่อย่างเงี้ยนะเจ้าใส่รถแล้วก็ไปหาหมอซึ่งมันยากมากนะเจ้า
0: ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใช้เวลาที่จะต้องช่วงนี้จะต้องทดลองนะครับทดลองแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะกว่าจะทำอะไรออกมาน ะครับเพราะถ้าเป็นอบจ.ยุคผมเนี่ยพยายามหาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดแล้วก็คือไปดูอ๋อมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ก็จดๆๆมานะครับวันนั้นนะครับ
1: ใช้ได้จริงไหมมีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุง
0: ใช่ครับผม
1: คือตอนนี้ทุกรพสตมีระบบนี้แล้วมันก็จะ
0: ตอนนี้ยังครับนำร่องคือทดลองใช้20แต่ก็เห็นว่าในอนาคตเนี่ยผลการวิจัยออกมาแล้วถ้าปรับปรุงแล้วคงจะให้ใช้ทั้ง71รพสตนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่จังหวัดลำพูนนะทั้งประเทศไทยเนี่ยดัชนีความชี้วัดความเจริญเนี่ยของทุกประเทศนะครับเขาจะมีดัชนีหนึ่งที่วัดว่าหมอ1คน อัตราส่วนหมอ1คนจะดูแลคนไข้ทั้งหมดกี่คนต่อประชากรกี่คนนะครับซึ่งประเทศไทยยังอยู่อันดับผมว่าน่าจะท้ายๆนะซ้ำหรือยังไงผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่เมื่อ10กว่าปีก่อนที่ผมเคยดูผลสถิติเนี่ยผมรู้สึกว่าจะไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะต้องการดูว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขเนี่ยครอบคลุมและทั่วถึงไห
1: ม
0: นะครับแล้วก็อันนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่อบจ.เนี่ยคนที่บริหารอบจ.ในยุคเนี้ยหรือยุคต่อจากเนี้ยก็ต้องคิดเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอบจ.ลำพูนนะครับรพสต.รับโอนเข้ามาเนี่ยใหญ่กว่าอบจ.ทั้งตึกเลยใหญ่กว่าทุกหน่วยงานเลย ใช่ไหมครับแล้วงานก็เยอะเพราะดูแลทั้งจังหวัดแล้วก็ดูแลทุกวัน
1: เจ้า
0: ใช่ไหมครับดูแลคนไข้ทุกวันหยุดก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่เขาโอนมาเขาไม่ได้โอนงบมาให้ด้วย มาทุกอย่างครับเพราะนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็บอกว่าโอเคภายใต้ข้อจำกัดนี้เราก็ต้อง manage ให้ดีที่สุด
1: เจ้า
0: เมื่อกี้1สอแล้วนะสาธารณสุข
1: ส
0: อที่2ศึกษา
1: ช
0: ่วงนี้ก็เปลี่ยนปีนี้ก็เปลี่ยนเยอะปีที่ผ่านมาตั้งแต่68จนถึง69นะครับโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเยอะสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจก็คือการผลักดันที่ทำนโยบายตัวเองนะที่บอกว่าอยากทำที่ลำพูนเนี่ยแต่กว่าจะสำเร็จเนี่ยโอ้ข้าราชการนะครับเดินทางไปกรุงเทพไม่รู้กี่ครั้งกับการตอบคำถามกับการหาข้อสรุปทางข้อกฎหมาย
1: ได้ทั้ง
0: ระเบียบได้ทั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจในการช่วยนะครับจนตอนนี้อบจ.ลำพูนทำได้แล้วลดโรงเรียนในสังกัด
1: อันนี้ปรบมือให
0: ้3โรงเรียนนะครับก็คือเราอุดหนุนลงไปนะครับอย่างน้อยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ล่าสุดดูก็คือนักเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถรับบริการตรงนี้ได้เนี่ยคิดเป็น 80% ของนักเรียนทั้งหมดนะครับที่ป่าป่วยเดี๋ยวว่าจะไปดูนาซายอยู่ว่าที่นาซายเนี่ยมี มีอุปสรรคอะไรไหมนะครับคิดดูดิที่นาซายผมได้ยินมาว่ารถนักเรียนน่ะต้องไปรับมาจากดอยเต่า
1: โอ้
0: แล้วก็มาส่งที่นาซาย
1: โอ้
0: ผมยังแบบฮะ
1: ลูกดอยเต่านะ
0: ฮะฮะเขาบอกว่าใช่แล้วมีแค่6คนแต่ลุงที่ขับรถเขาก็บอกว่าก็ยินดีมาส่ง
1: แต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนนี่โหตกเดือนเท่าไหร่นะจาก
0: ไม่เราจ่ายให้ตามระเบียบก็คือ
1: ไม่ของผู้ปกครองที่มันต้องจ่ายในแต่ละเดือน
0: ก็1,200ต่อคน
1: 1,200
0: ต่อคนครับเขาก็บอกโอ้เขาโอเคมากเลยที่มีโครงการนี้ออกมาแต่หลายๆคนก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละโครงการเนี่ยมันก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวกับข้อระเบียบข้อกฎหมาย
1: จ้า
0: เพราะผมก็เลยบอกว่าเราภูมิใจเหมือนกันนะที่เราได้ผลักดันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าจะมีภาพสัปดาห์ที่แล้วเห็นนายกเฮงไปดูหลังเปิดภาคเรียนจริงนะคะน้องๆเนี่ยก็ขึ้นรถรับส่งนักเรียนเห็นว่ารถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็คือเป็นรถรับส่งนักเรียนที่ต้องได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกโดย
0: ใช่ครับเพราะเราขอความร่วมมือจากทางกรมขนส่งทางบกนะครับให้มาตรวจรถนะครับแล้วก็บางคันเนี่ยเราก็แนะนำให้เขาไปปรับปรุงเพิ่
1: ม
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดสงครามภายในก็คือแย่งกันเป็นรถนักเรียนอีกแล้วแย่งกันเป็นรถนักเรียน
1: อยากเป็นรถรับส่งนักเรียน
0: เนี่ยพี่ออยดูดิน้องๆอย่างเงี้ยไปถึงเขาก็แบบน่ารักนะครับโรงเรียนนี้ที่โรงเรียนปรับป่วยเนี่ยน้องๆน่ารักนะใช่ครับเขาเรียกลุงนายกเฮง
1: เนี่ยผมก็เ
0: ขาเดินมาแบบว่าไงเขาก็บอกว่ากำลังกลับกันพอดีวันนั้นที่ไปนะครับก็กำลังขึ้นรถกลับแล้วก็ไปดูก็พยายามสอบถามว่าทั้งผู้ประกอบการนะครับทั้งนักเรียนนี่ก็คงตอบยากนะแต่วันนั้นเชื่อไหมไปตรงเนี้ยไม่มีใครโฟกัสรถนักเรียนเลย
1: โฟกัสที่ไหนเจ้า
0: เสื้อ
1: นั่นไงเหมือนดีเจออยนายกเดินมาปุ๊บเสื้อนายกเนี่ยมางาน
0: วันนั้นที่ไปมันเป็นวันพุธครับแล้วก็
1: เสื้อนายก
0: ใช่เสื้อผมเนี่ยมีแต่คนโฟกัสเสื้อแล้วก็ทีมที่เราเชียร์ตั้งแต่เด็กๆเนาะเขามีโอกาสใกล้จะเป็นแชมป์แล้วก็ใส
1: ่
0: ปรากฏทุกคนก็โฟกัสแต่เสื้อเนี่ยเสื้ออาร์เซนอลเนี่ยโอ้ยผมก็รู้งี้นะเขาใส่เสื้อขาวไปดิ
1: เลือดที่แบบว่าเชียร์มาตั้งแต่เด็กไง
0: ใส่
1: ไปด้วย
0: โอ้ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สม
1: ั
0: ยอันนี้ก็ไปทุกคนก็บอกดูแต่เสื้อนะครับ
1: ดูแต่เสื้อ
0: นี่อันนี้นักน้องๆก็ขึ้นรถกันนะครับก็เป็นระเบียบมากเลยนะ
1: เจ้า
0: แล้วเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็เริ่มเปลี่ยนไปทยอยการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอย่างแรกเราเพิ่มอุปกรณ์การเรียนให้นะครับโต๊ะเก้าอี้ไม่มีแล้วนะโต๊ะไม้สักโบราณอ่ะ
1: เป็นโต๊ะแบบใหม่แล้ว
0: เป็นโต๊ะแบบใหม่แล้วมีกระดานอัจฉริยะแล้วนะ
1: ที่แบบว่าเอาจออะไรมาเสียบแบ
0: บ
1: ดูได
0: ้ไม่มีแล้วต่อไปนี้เด็กจะไม่โดนแปรงลบกระดานตีมืออีกแล้วนะครับ
1: ลบกระดานให้ครูกำล้อ
0: ไม่มีแล้ว
1: คือจีพีใสเพิ่ม
0: มันมีแล้วยุคนั้นนะมันมีแล้วครับ
1: แก๊นฝุ่นช็อกก็นะมันมีละเนาะเจ้าอันนี้รถรับส่งนักเรียนแนะนำร่อง3โรงเรียนในสังกัดของอบจ.ละปูน
0: ก็คงทำได้เท่านั้น3โรงเรียนเพราะว่าที่ป่าแปรเนี่ยสภาพเป็นอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนดอยเนาะแล้วก็แถมปอก็คือน้องๆก็คือหมู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนก็จะเตียวกันมาครับ
1: อันนี้ทั้งหมดก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไป
0: แม่นครับ
1: โครงการนี้แบบว่ามีกำหนดก็จะ1ปี2ปีหรือว่าต้องดูใน
0: ก็จะดูเป็นพยายามใส่นโยบายให้มันเป็นตลอดนะครับก็คือเราต้องฝังไว้ว่าโรงเรียนของเราอันนี้มันจะเป็นเวลแฟร์นึงก็คือเป็นสวัสดิการอันนึงสำหรับการให้เราจะพัฒนาการศึกษาเนี่ยเราพยายามจะผลักดันนโยบายว่าการศึกษามันควรเป็นสวัสดิการนะใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปากกัดตีนถีบทุกคนควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
1: เจ้าน
0: ะฮะ
1: เนาะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยตอนผมมาแรกๆเนี่ยพอคุยถึงโรงเรียนอบจ.ก็ผมก็ไปดูนะดีเจออยครับคืออย่างนี้เราจะบอกได้เลยว่านายกคนไหนเนี่ยเราไม่ว่ากันเขาจะมีวิธีคิดและวิธีการพัฒนาที่เป็นรูปแบบและเป็นสไตล์ของเขาเนาะแต่พอเป็นของเราเนี่ย เรากลับไปดูโรงเรียนแล้วก็บอกว่ามันพัฒนาได้มากกว่านี้อีกแล้วมันพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกมีคนถามผมว่าปี69เนี่ยงบกองการศึกษาเพิ่มขึ้น 100% เทียบจากปีก่อนๆมานะคือเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 100% เขาถามผมว่า
1: ม
0: ีน่าจะสำนักข่าวมติชนเคยถามว่าทำไมถึงต้องไปลงกับการศึกษาแล้วเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วผมว่าถ้าเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานน้อยมากถ้าเทียบกับที่เราไปลงกับโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนเขาบอกว่าผมบอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวของผมนะครับถ้าเด็กประถมเนี่ยจบจากเราไปเนี่ยอย่างน้อยถ้าเขามีพื้นฐานที่ดีเขาได้รับการศึกษามีพื้นฐานที่ดีมันจะเป็นต้นทุนเขาตลอดชีวิตเลยนะใช่ไหมอย่างโรงเรียนของนาซายพอจบม.ปลายที่เราไปนะครับคือที่เขามาอยู่ที่เราเนี่ยเมื่อก่อนความคิดบอกว่ามาเรียนอบจ.เพราะไม่มีโรงเรียนที่ไหนเรียน มีนะครับมีภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแย่งกันเข้าอบจ.เห็นแสดงว่าเราเริ่มเปลี่ยนความคิดได้แล้วว่าเฮ้ยโรงเรียนอบจ.ที่เราพัฒนามาเนี่ยเขาผู้ปกครองเขาเห็นว่าดีจริงนะเขากล้าพาลูกมาเรียน
1: มีคอมเมนต์บอกเสียงเบามากเดี๋ยวขอปรับ
0: โอเคเดี๋ยวปรับไมค์มาให้นะครับ
1: เดี๋ยวเราจะพูดดังขึ้นด้วยนะเจ้า
0: เอาคุณน้อยช่วงนี
1: ้เดี๋ยวยังไม่จบเรื่องการศึกษาอย่าเพิ่งไปไหน นอกจากเรื่องเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนแล้วทุนการศึกษา
0: อ๋อปีนี้ก็
1: เห็นว่าเติมเข้าไปเยอะเลยเหมือนกัน
0: พ่อ
1: เจ้า
0: เติมครับเมื่อก่อนผมไปดูในข้อบัญญัติทุนการศึกษาเขาตั้งไว้ปีละ1ล้าน
1: เจ้า
0: ปีนี้ผมตั้งไว้เราพยายามจะดันไปให้ถึง5ล้านให้ได้
1: เจ้า
0: ต่อปีเพราะว่า1คือเราไม่ใช่อยากให้แค่เด็กในสังกัดเราก็อยากให้เด็กในเด็กที่อยู่ในจังหวัดลำพูนด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนๆท่านพอพิเดชเน
1: า
0: ะพอกองยุทธท่านก็ได้อธิบายแล้วว่าเนี่ยนอกจากให้ทุนการศึกษาแล้วเรายังสนับสนุนเรื่องคนที่สอบติดหลักสูตรทางการแพทย์นะครับเราพยายามจะรวบรวมในสิ่งที่อบจให้ได้ตามระเบียบเนี่ยเราก็บอกว่าเราให้ได้เท่านี้เราสนับสนุนได้เท่านี้ปีละ 30,000 กว่าบาทใช่มั้ยแล้วก็พยายามให้เรียนให้จบจริงๆอ่ะอยากจะเพิ่มเงื่อนไขการให้ทุนด้วยซ้ำแต่ผมก็ยังตอนนี้ก็ยังเถียงกันอยู่คณะกรรมการกระจายอำนาจอยู่นะว่าแล้วมันจะสามารถเหมือนองค์กรอื่นได้ไหมอย่างเช่นว่าส่งเรียนจนจบแพทย์สมมุติว่า 5-6 ปีแพทย์จริงๆอ่ะไม่ได้เรียนแค่6ปีนะเพราะสุดท้ายต้องเรียน8ปีคืออะไรเฉพาะทางอีก2ปีใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราส่งเสริมน้องคนหนึ่งเนี่ยเรียนจนจบแพทย์เลย8ปีข้างหน้าเป็นแพทย์มาแล้วเราอยากให้เขามาช่วยกลับมาช่วยบ้านเกิดเราอ่ะอยากให้กลับมาช่วยไม่ต้องอบจ.ก็ได้ให้ไปทำงานสาธารณสุขไปทำงานเป็นหมอที่ไหนก็ได้ในจังหวัดลำพูนเนี่ยไม่รู้จะทำได้ไหมแต่อยากให้ทำอยากทำได้มากเลยเพราะจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่มันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะคือวันนึงเนี่ยลองคิดในมุมกลับเด็กคนนึงเนี่ยที่อยู่สมมุติว่าผมอยู่อำเภอไหนก็ได
1: ้
0: ถามว่าพ่อแม่มีที่สัก30ผมให้100ไร่เลยให้100ไร่เลยทำสวนลำไย
1: เจ้า
0: 1ไร่เนี่ยลำไยให้ผลผลิตประมาณ 10,000 บาทต่อปีใช่มั้ย
1: เจ้า
0: แต่ถ้าถามว่า100ไร่เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือได้ล้านหนึ่งต่อปีเดือนละแสน
1: อ
0: ันนี้คือเด็กที่มีแล้วถามว่าในชีวิตจริงอ่ะเกษตรกรที่ไหนจะมีที่ร้อยไร่ถูกไห
1: ม
0: เราขยับสเกลชีวิตจริงมาสมมุติพ่อแม่มีที่30ไร่ก็ได
1: ้นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะ30ไร่อ่ะ
0: ก็บางคนเอาพูดกันตรงๆอ่ะบางคนก็ไปปลูกบุกที่ป่าไปปลูกมีแต่ต้นไม้เป็นของตัวเองที่ดินไม่ใช่ใช่ไหม
1: เพราะ
0: ว่าที่ดินในภูก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าเรื่องที่ดินการทำกินนะครับก็มีปัญหานะครับบางคนอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่ยังไม่ได้โฉนดเลยใช่ไหมผมก็พยายามผลักดันทางสสต้อมมาให้ดูแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อน
1: สสต้อมดูอยู่เนี่ย
0: 30ไร่
1: เจ้า
0: ปรากฏว่า30ไร่เนี่ยไร่ละ10,000ปีนึง300,000ตกเฉลี่ยเดือนละ24,000ถ้าเป็นหมอคนหนึ่งเงินเดือนเท่าไหร่60,000ใช่ไหมสาที่ห้าหกหมื่นมีแน่นอนเท่ากับผมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเนี่ยสองเท่าถูกไห
1: ม
0: ต่อปีนะใช่ไหมครับเพราะนั้นเราบอกว่าอันนี้แหละมันจะเพิ่ม GDP ของลำพูนโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณภาพชีวิตไม่ใช่เขาดีคุณภาพชีวิตพ่อแม่เขาดีเขามีเงินกลับมาอยู่บ้านเขาก็ใช้จ่ายบริเวณแถวบ้าน ถูกไหมอันนี้คือมันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยนะเรามีหมอเพิ่มหนึ่งคนเราอาจจะมีเราอาจจะมีคนรวยเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราเอาคนเปลี่ยนสถานะทางสังคมไปได้เนี่ยผมว่าสุดยอดแล้วจากการศึกษาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าอยังมีคอมเมนต์เสียงเบามากอยู่เลยอะ
0: ตรงไหนของใครอะของในของผมหรือของดีเจออยครับ
1: เจ้าต้อง
0: ของไม่เป็นไรนะครับ
1: น่าจะพอดังได้อยู่นะลองเพิ่มเสียงอีกนิดนึง
0: ช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับดีเจออยฝากเตือนประชาชนนิดนึง
1: เจ้า
0: ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: เจ้าก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเมื่อยเป็นไข้อย่างก็เจิญตี้เราพอสต
0: วัดไข้รับภัยรับพาราได้นะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เราพอสตเปิ้ลมีบุคลากรทางสาธารณสุขครบถ้วนนะเจ้ามีพยาบาล
0: ครับ
1: แต่นายกควักกระเป๋าตังค์จ้างเองอย่างที่บอกไป
0: ใช่
1: พยาบาลก็มี
0: พยาบาลแต่ว่าตอนนี้กำลังที่จะจ้างเพิ่มก็จะเป็นทันตแพทย
1: ์ทันตแพทย
0: ์ใช่ครับทันตแพทย์ที่กำลังจะจ้างเพิ่ม
1: เจ้าน
0: ะครับ
1: แล้วก็จะมีอะไรอย่างก็แพทย์แผนไทย
0: แพทย์แผนไทย
1: เดี๋ยววันศุกร์ช่วงเย็น
0: พรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับที่ศูนย์ท่องเที่ยวนะครับตรงสะพานท่าขามนะครับไปดูแพทย์แผนไทยนะครับปวดเมื่อยคลายเส้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะกายภาพตรวจอะไรอย่างนี้นะครับไปที่ศูนย์การท่องเที่ยวนะครับตรงเชิงสะพานท่าขามนะครับของอบจ.ได้หน่วยแพทย์เริ่มแพทย์แผนไทยปีนี้จะเริ่มโปรโมทจริงๆเนี่ยมีแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนวดการใช้สมุนไพรลูกประคบนะครับเมื่อก่อนอยู่ในรพสตเนี่ยไม่ค่อยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนอยู่ในรพสตเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้
1: เจ้า
0: จะมีคนส่วนน้อยตอนนี้บอกว่าต้องเริ่มเอาออกมาประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับรู้แล้วนะครับแต่ฝนตกทางนี้นะครับมันไม่ได้หนาวถึงคนทางนู้นนะครับก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับ
1: ก็เรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศช่วงนี้เห็นมีเตือนมาแต่คืนเหมือนกันว่าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากของอบจ.ก็ระบบเตือนภัยระบบด้านสาธารณภัยหลังจากนายกเข้ามาเนี่ยมีการทำเรื่องของฝ่ายป
0: ้
1: องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เป็นได้พ้องเจ้าฝ่าย
0: ก็เราก็ยกระดับฝ่ายตอนนี้ก็คือจ้างบุคลากรเพิ่มนะครับแล้วก็เราพยายามจะทำเป็นเซ็นเตอร์อันหนึ่งที่ว่าเวลามีเรื่องเนี่ยต้องถึงก่อนนะครับต้องถึงก่อนต้องสนับสนุนก็คือพร้อมสนับสนุน24ชั่วโมงอ่ะนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเรายกตัวอย่างที่วันนั้น เรื่องนี้ก็เป็นที่โด่งดังนะฮะ เรื่องนี้ก็เป็นที่โด่งดังก็วันนั้นที่เกิดกรณีไฟไหม้2จุดในอำเภอเมืองใช่ไหมครับผมเนี่ยจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังวันเสาร์ผมไปงานร่วม
1: รู้สึกไปที่กรุงเทพ
0: ใช่ใช่ไปงานสวดของพระพันปีหลวงครับไปร่วมซึ่งทางจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพผมก็ไปร่วมนะครับซึ่งวันนั้นเสร็จงานก็ประมาณเกือบ5โมงละนะครับผมเข้าที่พักแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วก็จริงๆอ่ะไม่กล้าจองตั๋วกลับตอนแรกเพราะคิดว่าไม่รู้จะเลิกกี่โมงกลัวจองตั๋วได้ทิ้งตั๋วก็เลยตั้งกลับอีกวันนึงวันอาทิตย
1: ์
0: ตอนประมาณถึงเชียงใหม่ประมาณลงเครื่องที่เชียงใหม่มันเที่ยงก็กลับมานั่งเคลียร์แฟ้มที่ในตึกแล้วนะรอบนึงครับแล้วก็เอาโดนัทไปฝากคุณแม
1: ่
0: นะครับแล้วก็มาทานข้าวในเมืองอะไรอย่างนี้แหละแล้วนี้จะกลับไปนอนบ้านที่เชียงใหม
1: ่
0: นะครับกำลังขับรถจะออกจากลำพูนเลยนะครับถึงเหมืองง่าปรากฏไลน์เด้งขึ้นว่าตอนนั้น3:38ไลน์ในกลุ่มปภ.ของอบจ.แจ้งว่ามีการขอรถดับเพลิงสนับสนุนครับขอญาติเอาออกผมก็บอกไปเลยแล้วผมก็ถามตรงไหนแล้วก็กลับรถไปเลยผมจากที่ไลน์แจ้งตอนนั้นน่ะผมมาไม่ถึง10นาทีอ่ะฮกวกมาทางเหมืองง่าสำแยงเหมืองง่าเนาะมาถึงแล้วก็ยืนเรามาถึงแล้วก็รีบกังวลเฮ้ยรถอบจ.อยู่ไหนใครอยู่ไหนอะไรยังไงเป็นยังไงต้องอะไรยังไงแล้วใครจะบัญชาการเหตุการณ์เราก็วุ่นวายใช่มั้ยอยู่ตรงนั้นน่ะทีนี้ผมก็โทรเรียกเลขาก็มีเลขาคุณณรัศมินนะครับเลขามินกับคุณสืบสวรรค
1: ์
0: ก็ตามไปที่หน้างานนะครับปรากฏว่าสักแป๊บนึงก็มีเพจนึงบอกว่านายกไปเที่ยว ผมก็ฟังแล้วผมก็หัวเราะกากเลยบอกอยู่นี่ตั้งแต่กี่โมงไม่รู้นะครับแต่มันน่าเจ็บใจตรงที่ว่าเขาไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เป็นคนกระตุ้นให้เราทำงานเราก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่ผมรู้ที่มาว่าทำไมเขาถึงคิดว่าผมไม่อยู่หน้างาน และซึ่งไอ้คนที่ไปให้ข้อมูลเนี่ยก็ไม่อยู่หน้างาน
1: อ้าว
0: เดี๋ยวจะเอาหลักฐานบางอย่างไปให้ดู
1: เดี๋ยวเรื่องนี้ไว้หลักฐาน
0: ไว้ที่หลัง
1: แล้วกันนะเจ้าแต่วันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้น2เหตุการณ์ซ้อนกันตรงร้าน
0: อะไรนะร้านอะไรนะซ่องสุมเนี่ยผมไม่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้ขอกำลังสนับสนุนรถเทศบาลเมืองอยู่ที่นั่นแต่ตรงที่ร้านข้าวสารเนี่ยตอนนั้นเขาขอกำลังสนับสนุนเราก็เลยไปก็เอารถแมคโครเล็กไปเพราะไปรื้อสถานที่นะครับแล้วก็วันนั้นเจอกับท่านประพัฒน์นะครับท่านนายกเมืองนะครับ
1: ท่านนายก
0: หัวมุนไปหมดท่านก็โอ้โหท่านก็ผมก็เอ็นดูเนาะท่านบอกท่านกลับไปตรงนู้นมาแล้วก็มาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปสองที่แล้วท่านก็โอ้โหก็ยืนอยู่ด้วยกันนะครับอะไรช่วยกันสนับสนุนได้ก็ช่วยกันทำผมก็เห็นแล้วก็ท่านก็ทุ่มเทนะไม่ยอมกลับเลยนะนั่นนายกเมืองอ่ะ
1: เป็นสองเหตุการณ์
0: ผมกลับเกือบตีหนึ่งผมอยู่ท่านนั่งเกือบตีหนึ่งท่านนายกเมืองก็ได้กลับใกล้ๆกับผมอ่ะแล้วเช้ามาท่านก็ไปอีกผมก็ถามโทรไปถามท่านว่ามีอะไรให้ช่วยไหมก็บอกทีมงานท่านบอกว่าไม่ต้องละไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้มันเพลิงมันสงบแล้วครับอะไรเงี้ยเราก็เลยแต่โหอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนี่ยครับวันนั้นก็มีรีเฟกหลายอย่างนะครับก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าพอมันเกิดเหตุจริงๆแล้วมันไม่ทันเหตุทันใจเนี่ยมัน
1: เกิดจากอะไร
0: หงุดหงิดหนึ่งเราไม่มีศูนย์เราไม่มีใครเซตระบบศูนย์ในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมเคยถามเจ้าหน้าที่หลายๆคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาหลายๆปีเนี่ยเขาพยายามผลักดันจนผมอ่ะขึ้นมาแล้วถึงตั้งเพราะเรื่องไอ้ไฟป่านี่แหละเลยตั้งกองไอ้บรรเทาสาธารณภัยนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องหรือพวกนี้เราถึงยกระดับขึ้นมานะครับให้เป็นกองเป็นฝ่ายนะฮะจริงๆนี่โทษทีนะครับพอดีผมเห็นคอมเมนต์ของ
1: มีคอมเมนต์
0: โอ้ยสสต้มเมื่อคืน
1: สสสสต้อมก็ดูอยู่
0: สสต้อมดูอยู่เมื่อคืนนอนไม่หลับแน่นอนสสต้อม
1: ทำไมอ่ะ
0: มีประเด็น
1: หรอ
0: สสต้อมสสต้อมส่งมาให้ดูบอกว่ามีชาวบ้านที่ก็ทีนี้ส่งมาให้ดูว่าจริงๆผมก็พยายามจะเราเห็นเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทางทีมงานครับขอรูปที่ไปที่ก็ได้ไหมครับที่ตอนที่ผมไปดูวัดที่ก้อนะครับ
1: วัดบ้านเก่า
0: วัดบ้านเก่านะฮะแล้วก็เป็นรูปที่ตอนที่ท่านรองไพรัตท่านไปดูคัดสรรการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
1: ที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวล่าสุดมังกรเจ้า
0: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าจริงๆอันนี้เป็นเรื่องหลังไมค์นะกำนันต้อมบอกว่ามีชาวบ้านส่งไลน์กรุ๊ปนึงมาให้ดูนะครับแล้วทัศนคติของบุคคลในไลน์กรุ๊ปนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ เขาก็เหมือนทำนองว่าอบจจะมาที่วัดบ้านเก่านะอันซึ่งผมจำเหตุการณ์ได้ว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมกะจะไปด้วยเราเองผมก็บอกกับในอบจว่าเราไปตรวจรพสตเสร็จแล้วเราลวดไปดูว่าเราไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีการนัดกับเจ้าหน้าที่อุทยานหรือทีมงานอบจเขาก็ไปกันใช่ไหมฮะปรากฏว่าทางท่านสมาชิกสภานะครับท่านนรินทร์คำสารนะครับท่านนรินทร์คำสารท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านรู้จักกับคนในพื้นที่ก็คือท่านนายกที่ก็นะครับนี่เขาจะพูดตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวท่านติดต่อให้ปรากฏก็ไปนะครับแต่ทีนี้พอเราไปเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นสิ่งที่เขาคุยกันหลังบ้านอีกด้านหนึ่งนะครับว่าเขาก็เหมือนว่าเราไปเนี่ยไปเพื่อไปทำคอนเทนต์ไม่ได้มาช่วยอะไรก็หรอกนะครับแล้วก็สมาชิกสภาก็เหมือนคุยกันพนองว่ามาถ้าก็ไม่ดังมันจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าตอนที่ก็ยังไม่ดังผมก็ไปนะครับ
1: เจ้า
0: ผมก็เลยไปดูประวัติชีวิตตัวเองนะผมไปก็เนี่ยตั้งแต่ปี2537
1: พ่อผม2537
0: อายุ7ขวบพ่อพาไปดูอะไรต่างๆผมตามคุณพ่อผมไปมีรูปตอนผมตัวเล็กๆอยู่เลยนั่งเรือจิ๋วๆอยู่เลยนะครับเราก็ไปตลอดแล้วผมเป็นเมื่อก่อนกิจกรรมนี้ผมชื่นชอบคือการตกปลาฮะพวกตกปลาเนี่ยผมก็ไปที่ก้อเนี่ยไปประจำนะครับทีนี้ที่เราไปเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะผมอ่ะกับตอนนั้นสสต้อมผมไม่มั่นใจว่าไปตอนนั้นเป็นสสหรือยังแต่ผมชวนท่านสสไปด้วยนะครับท่านสสบอกว่าท่านติดภารกิจท่านไม่ได้ไปตอนนั้นนะครับผมก็เลยไปนะครับที่ผมไปดูตอนนั้นเนี่ยเราไปดูเพื่ออะไรครับ เราอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวสิ่งที่อำเภอที่ผมอยากให้คนไปมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นที่สุดคืออำเภอลี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเรามีของดีแต่เราอยู่ห่างไกลเนี่ยถูกละทิ้งมานานนะครับแต่กลายเป็นก็น่าจะกระทบจิตใจนะครับเพราะว่าในรายกลุ่มเนี่ยก็มีระดับผู้บริหารนะครับเขาก็พิมพ์เหมือนว่าไปต้อนรับเถอะเนี่ยแล้วก็พิมพ์ลักษณะว่าอบจ.เนี่ยจะช่วยอปท.ได้ปีหนึ่งเท่าไหร่เองเราอยากได้งบเนี่ยต้องไปขอสสต้องไปขอรัฐมนตรีอันนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดีเจออยหลังใหม่สสต้อมก็ได้นอนไม่หลับเมื่อคืนโทรมาคุยกับผมเพราะว่าสสต้อมเนี่ยแกช่วงนี้แกจะลงพื้นที่เวลาวันหยุดเนี่ยสิ่งที่จะส่งกันบ้างกันทุกวันคือไปพื้นที่ไหนอันไหนอบจ.แก้ได้แกจะส่งมาท่านสสจะส่งมาทั้งสองเขตอ่ะสสวิวสิก็จะส่งมาผมบอกผมยังเคยพิมพ์เนี่ยทำไมมันลงที่อบจ.คนเดียว
1: สสต้อมสสเต๋อ
0: ใช่ครับท่านก็จะส่งมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสสแล้วไงอ่ะเป็นสสแล้วถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะครับเราต้องไปเราผมว่าสสเป็นฝ่ายค้านมีประโยชน์หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นทัศนคติส่วนตัวของเขาผมอ่านเนี่ยตัวหน่วยงานเราเองก็โดนกระทบนะเขาบอกอบจ.ช่วยอย่างมากปีหนึ่งก็3ล้านแล้วมันจะไปทำอะไรได้นู่นต้องไปหาดับรัฐมนตรีนู่นหรือต้องไปหาสสที่เป็นรัฐบาลมีงบเป็นหมื่นกระทรวงมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านผมบอกว่าคุณเป็นระดับผู้บริหารนะคุณไม่รู้กฎหมายรัฐธรรมนูญเลยเหร
1: อ
0: สสเนี่ยนะคุณลองพูดดิสสที่คุณรักเนี่ยลองพูดมาสักโครงการหนึ่งว่าโครงการไหนที่เขาไปขอรัฐมนตรีมาผมจะไปยื่นสารรัฐมนูลด้วยตัวเองเลย มันผิดแต่ว่าช่างมันเถอะเพราะนี้ก็เลยแชร์ให้ฟังว่าต้อมเขาก็ซีเรียสนะครับสสต้อมก็ซีเรียสบอกต้อมไม่เป็นไรปล่อยวางหน้าที่เราคือเราสำหรับผมนะคือเราก็ไปพัฒนาพื้นที่นะครับอันไหนที่เราอยากจะเป็นนโยบายเราอยากจะให้ก็นะครับเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ได้ทำกินสะดวกไอ้ที่เขาทำดีมันก็ดีเพราะว่าอย่างโครงการนี้ก็ต้องชมว่าเขาสามารถรวบรวมชาวบ้านเนี่ยนะครับมาช่วยมาได้รายได้จากการท่องเที่ยวนี่เยอะ
1: อ
0: บจ.ยังบอกยังยุคผมนะบอกว่าจะให้ผมช่วยทำอะไรไหมจะเอาเครื่องจักรไปทำอะไรไห
1: ม
0: เราก็ให้ตลอดโดยเฉพาะการให้ความลำดับความสำคัญเครื่องจักรนะครับหนึ่งภัยพิบัติเกิดเหตุหน้างานเนี่ยไปก่อนแน่นอนไม่ต้องทำหนังสือมาสองนะครับสองหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับ3อปทก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกให้ที่เล็กก่อนเพราะที่เล็กเนี่ยเราจะดูตารางแล้วว่าไมโครไปที่ไหนที่ไหนถ้าที่เล็กมีความจำเป็นให้ไปก่อน
1: อ
0: ันนี้คือหลักการบริหารที่เราวางแนวไว้ให้กับข้าราชการอปจผมยังโดนพอสอนครับผู้อำนวยการสำนักช่างทำนองแซวเล่นกันว่านายกครับนายกมาอยู่ปีแรกนะครับเครื่องจักรออกเยอะกว่า4ปีที่แล้วอีกครับงบน้ำมันเยอะมากเลยครับผมก็หัวเราะออกทุกวันเลยครับจนคนขับชวนโทษครับบอกยิ้มแล้วครับบอกว่าโอ้ยเหนื่อยแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ยอมแล้วนะเจ้าเนาะอันนี้คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงๆแล้วอ่ะท่านนายกเองเนี่ยก็พยายามที่จะจัดหาในเรื่องของกิจกรรมโครงการอะไรอย่างต่างๆที่จะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเนาะเห็นสัปดาห์ต่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะรายงานหูตลอดว่างานประเพณีวัฒนธรรมของทุกที่ทุกท้องถิ่นทุกอำเภอก็สนับสนุนมาโดยตลอด
0: จริงๆเป็นอย่างนี้ครับดีเจออยเราได้เล่าให้ฟังว่
1: า
0: ปีนี้พยายามจะรื้อประเพณีในแต่ละชุมชนมาและดูว่าอันไหนที่สามารถดึงดูดถึงไม่มีนักท่องเที่ยวนะแต่คนในชุมชนได้มีกิจกรรมเนี่ยก็ดีแล้วนะครับอย่างล่าสุดผมไปงานพระเจ้าตนหลวงใช่ไหมครับ
1: ที่บ
0: ้
1: านโฮ
0: ่
1: ง
0: หายไปเกือบ7ปีเขาบอก
1: เห็นบอกว่าเจ้าบ้านนี่บอกโอ้โหบอกมีงานนี้มาเป็นเมื่อละ
0: ใช่เขาบอกว่าไม่มีงานนี้มานานมากแล้วก็ปีนี้นะครับท่านสมาชิกสภาที่บ้านโฮ่งทั้ง3คนนะครับแต่ว่าตอนที่จะมาคุยกับนายกเนี่ยนำทีมโดยสจ.เบิ้มนะครับแล้วก็ท่านสจ.บ้านโฮ่งมาพร้อมกันผมก็วันนั้นเห็นสจ.บ้านโฮ่ง3คนมาทั้งอำเภอเนี่ยใจผมสั่นแล้ว เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาขอเอาประเพณีกลับมาได้ไหมก็คุยเจ้าที่เขาบอกว่าเฮ้ยกลับมาก็ดีนะครับกลับมาเนี่ยก็ ก็เขาบอกว่าเออปีนี้อย่างน้อยให้มันกลับมาเพราะว่าอย่างน้อยคนในพื้นที่จะได้ไม่ลืมว่ามีประเพณีนี้อยู่นะครับวัดในอดีตเนี่ย ความเป็นชุมชนเนี่ยวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะถูกจะถูกลดความสำคัญลงไปบ้างแต่ถ้าเรามีอย่างน้อยให้มันเพิ่มมันเป็นเชื้อไว้เน
1: า
0: ะเอ้ยวัดก็ยังมีนี่เนอร์งานก็มีนี่เนอร์สุขเขามาที่นี่เนอร์ทุกปีนะปีนี้ก็กลับมาจัดนะครับงานอะไรนะพระเจ้าตนหลวง
1: พระเจ้าตนหลวง
0: ใช่
1: นะครับ
0: เนาะ
1: จริงมีแถมรายงานนะเจ้ารายงานเพื่อทราบทุกสัปดาห์อยู่แล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมเห็นว่าไปดูเรื่องของการใช้รถถีบ
0: อัน
1: นี้ก็ส่งเสริมกันท่องเที่ยวเห็นมีภาพไปขี่รถถีบมาเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยเห็นนายกไปขี่รถถีบมาอันนี้คือก็แถมหนึ่งกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกัน
0: ใช่ครับจริงๆตรงนี้ยังไม่ได้เป็นโครงการนะครับก็คือเราอันนี้นะครับทุกท่านจะเห็นอ
1: ันนี้เป็นคลิป
0: อันนี้เป็นคลิปนะครับนะอันนี้เป็นจักรยานเดี๋ยวอธิบายให้ดีเจออยฟังว่
1: า
0: จักรยานตัวนี้ทางแรกเริ่มเดินทีนะครับที่มาเนี่ยเขาส่งหนังสือมานำเสนอผมพอผมเห็นเป็นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้เอามาดูเพราะเรารู้สึกว่าดีเจออยเคยเห็นคนเฒ่าตามหมู่บ้านที่มันขี่ก่อนจักรยานนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ว
1: ่
0: าคือเฮาหันแล้วมันเป็นสุ่มเสี่ยงอันตรายมากๆเลยนะครับแล้วผมก็เลยมาได้ไปนะครับปรากฏว่ามาเห็นกรรมคือรุ่นพี่ผมนะครับ
1: นะขี่ยังได้ก็มีนะในยุคนี
0: ้รุ่นพี่ผมคนนึงเขาบอกว่า ขอให้มาลองดูจักรยานนี้หน่อย
1: เจ้าน
0: ะครับผมก็ไปลองนะครับไปลองที่เชียงใหม่เน
1: า
0: ะปรากฏพอบิดไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นจักรยานปั่นได้ตัวแล้วพอบิดไปปุ๊บเนี่ยมันพุ่งมากแล้วผมก็เฮ้ยมันไม่ใช่ของเล่นนะ
1: มันปอการรถเครื่องเลย
0: การรถเครื่องเลยนะผมก็นั่งคิดก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ยใครมาเที่ยวลำพูนเนี่ยนะครับใครมาเที่ยวลำพูนเนี่ยเราอยากให้เขาแบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะเดินทางยังไงก็มีคำถามเนาะถ้าลงที่สถานีรถไฟแล้วจะใช้อะไรเที่ยวผมก็เลยบอกว่าถ้ามันมีอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปถามที่ท้องถิ่นไหนมาบ้าง
1: ม
0: ีที่ไหนสนใจบ้างแล้วที่อื่นเนี่ยที่เขาจะไปให้บริการนี่มีใครคิดบ้างผมก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาแต่ขออุบไตไว้ก่อน
1: บอกนักว่าได
0: ้บอกเยอะไม่ได้แต่จักรยานเนี่ยเราตั้งใจว่าสมมุติคนมาในเมืองเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยเราบอกเลยว่า เฮ้ยถ้าใช้จักรยานตัวนี้เดี๋ยวดูว่าอบจ.จะออกโครงการรูปแบบไหนแต่ผมบอกดีเจออยวันนี้เลยนะวันนี้เลยเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วถ้าเป็นคนลำพูนเนี่ยไม่ต้องเช่าเหมือนไม่ได้เช่าอ่ะราคาถูกมากอ่ะไม่ถึงร้อยอ่ะไม่ถึงร้อยอย่าน้อยใจอ่ะ
1: อ้าวอันนี้ต้องรอดูแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประสานบริษัทภาคเอกชนเป็นอันนั้นรถถีบแท้ๆซึ่งมีใจอยู่แล้ว
0: อันนั้นเป็นของเอกชนที่เขามาวางมาขอวางแล้วก็ตรงนี้ผมก็คือเราอ่ะปั่นเหนื่อยเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันก็แบบสั้นๆใกล้ๆใช่ไหม
1: ในเขต
0: แต่ผมก็เลยเมื่อวานเขาก็เลยบอกผมก็เลยพาทีมข้าราชการนะครับทีมสภาในพื้นที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็ไปหาตามผู้ประกอบการต่างๆนะครับว่าเฮ้ยจักรยานเนี่ยถ้ามันมีใช้เนี่ยมันใช้ได้จริงไห
1: ม
0: ก็พาไปใช้เลยก็แบตเตอรี่ก็เขาบอกว่าวิ่งได้100กิโล
1: โอ้เยอะนะ
0: ใช่ครับวิ่งได้ประมาณ100กิโลเขาบอกนะครับซึ่งผมก็ลองปั่นแล้วก็นี่เป็นภาพนี้เป็นท่านสจ.ตีเน
1: า
0: ะสจ.เขตในเมือง
1: โอ้โหเท่มาก
0: เท่ไหมสจ.ตีว่าตอนแกไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยแกเคยเห็นจักรยานอย่างเงี้ยแต่แกบอกว่า2,000ยูโร2,000 ยูโรก็น่าจะประมาณ 80,000 กว่าบาทแต่อันเนี้ยครึ่งราคาประมาณคันใหญ่นะฮะราคาไม่ถึงครึ่ง
1: ไม่ถึงครึ่ง
0: ผมบอกเอ้ยราคามันก็ถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดผู้ประกอบการโรงแรมอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าลำพูนน่าจะได้ทำเป็นที่แรกที่แรก
1: อุบไว้ก่อน
0: อุบไว้ก่อน
1: จ้าอันนี้แฮม1โครงการที่คาดการว่าจะเริ่มต้นทำเร็วๆนี้ดูเวลาแล้วจะเสี่ยงแล้วท่านนายกถามเรื่องรถ EV หน่อย
0: รถ EV เนี่ยเอาตรงๆก็คือภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะจบทุกอย่างเพราะว่าเล่าให้ DJ Oil ฟังงี
1: ้จ้า
0: ครั้งแรกเนี่ยเราพยายามเราทำ TOR เนี่ยให้เป็นกลาง
1: จ้า
0: ไม่ว่าจะเป็นไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเจ้าไหนเข้าร่วมประมูลการไม่มีเจ้าไหนเข้าร่วมประมูลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าภาคเอกชนอ่ะ เขามองว่าถ้าเขาเข้าเขาก็ไม่คุ้
1: ม
0: ถูกไหมแต่ทีนี้เราก็บอกเรามีงบประมาณเท่านี้แต่สิ่งที่เขาจะเข้าได้คือมันก็ต้องสุดท้ายก็ต้องปรับ TOR และประมูลครั้งที่สองก็มีเข้าเจ้าเดียวจนต้องตอนนี้ใช้วิธีคัดเลือกละนะครับซึ่งช่วงนี้โดนโจมตีบ่อยอ่ะเลยไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะโดนแอคแท็กเรื่องนี้เราก็เข้าใจว่ามันช้าเนาะแต่เราช้าในเจตนาที่เราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำหรือเราทำให้มันมีปัญหาแต่มันมีเราพยายามทำแล้วแต่มันมีปัญหาระหว่างทางนะครับแต่ช่วงนี้เห็นก็แล้วบางอย่างเราก็ไม่อยากสื่อสารด้วยเพราะผมพูดตรงว่าเดี๋ยวผมรอตอนรอกระบวนการมันเสร็จสิ้นทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวดูรถที่ใช้ในลำพูนเนี่ยผมว่าถ้าผมสื่อสารแบบฉบับเต็มนะที่เรารู้นะมันจะมีอปท.หนึ่งที่โปรโมทตัวเองว่าเอารถมีรถเหมือนกันเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะนั้นผมขอสื่อสารแค่ว่ามีแน่นอนนะครับอย่างน้อยมิถุนาคงมีความชัดเจนว่าจะเริ่มวิ่งเมื่อไหร่ได้รถเมื่อไหร
1: ่ตอนนี้คืออยู่ในกระบวนการอูนักบ่ได้ด้วย
0: ใช่อยู่ในกระบวนการนะครับ
1: มันเรื่องบางเรื่องนั้นมีเส้นบางๆอยู่
0: น
1: ิ
0: ดเดียวนะครับ
1: ช่วงนี้ก็ระเบียบข้อกฎหมายอะไรเยอะแยะ
0: ต้องผมก็ไปดูนะดูแล้วผมก็เห็นจุดหลายๆอย่างที่เขาคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าเราไม่รู
1: ้
0: นะครับแต่เห็นเขาก็โปรโมทแต่ว่าเป็นการโปรโมทลักษณะเหมือนถ้าโปรโมทธรรมดาโปรโมทไปเถอะแต่โปรโมทมาแอทแทกเราเหมือนถักถางอ่ะแล้วคุณเป็นระดับโอ้โหบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
1: แต่ว่าถือว่าม
0: ีแน่นอน
1: มิถุนาจ้า
0: แต่เดี๋ยว
1: เดือนมิถุนานี่น่าจะชัดเจนว่าวิ่งตรงไหนกี่คันได้ยังไงอะไรบ้างเดี๋ยวเสร็จกระบวนการแล้วมาเล่าให้ฟังอีกที
0: ใช่แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นโครงการที่จะลองดูว่าพอมีจริงๆแล้วคนจะใช้เยอะไหม
1: เจ้าน
0: ะครับเพราะเส้นทางที่เราแกะคำนวณมาเนี่ยนะครับเราพยายามจะให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
1: เจ้าน
0: ะครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาว่ากันแถมกรรมเวลาเสี่ยงแล้วเจ้าท่านนายก
0: โอ้วันนี้ต้องขอบคุณดีเจออยนะครับ
1: ถ้ามี
0: โอ
1: กาสก็จะมาเจอเดี๋ยวกลับมาบ่อยๆนะ
0: ได้ครับ
1: พร้อมเสื้อขันโต๊กด้วยนะ
0: เดี๋ยวเราน่าจะทำมาให้ไปทำให้
1: เจ้าเนาะขอบคุณนายกเฮงนะเจ้าน
0: ี่
1: นายกเฮงดีเจออยแล้วก็ทีมงานลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
11: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับการแถลงข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมลุ้นจับสลากหมายเลขหาเสียงท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา 4:30 นเป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้ ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นการจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสก.แต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
12: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโย
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโยส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงขอให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าว
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
15: อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งกับในช่วงวันที่29ถึง31มิถุนายน2569ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดย่าวัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 36.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 14.4 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 251.6 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 319.3 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 49.5 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 36.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 5.8 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 19.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 36.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 55.6 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.4 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 9.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:55 นาทีสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:47 นาทีและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
17: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: คุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการบานไม่รู้โรยนะครับกับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองนะครับช่วงเช้าๆแบบนี้มาฟังเพลงเพราะๆนะครับเป็นลูกทุ่งเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะนํามาฝากกันในเช้าๆแบบนี้นะครับในเรื่องราวของวัยสวนะหรือวัยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของการเตรียมตัวนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุเองนะครับรวมไปถึงคนที่ต้องเตรียมตัวดูแลผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเนาะประเทศไทยของเราก็จะเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าสังคมผู้สูงวัยแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองต่างๆเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่จะต้องนำมาฝากกันไว้นะครับผมยังไงแล้วรายการนี้ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเนาะในเรื่องเกี่ยวกับบ้านไม่รู้โรยนะในวัยแบบนี้มาฝากกันนะครับแต่อื่นใดแล้วในช่วงนี้นะครับผมช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักแบบหนักเลยๆนะหลายแห่งด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ตะวันตกนะครับของภาคเหนือเนาะแล้วก็ภาคกลางนะครับผมบ้านเราก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับผมดูจากการเตือนแล้วนะครับผมฝนที่จะเข้ามานะครับวันนี้วันที่28ส่วนใหญ่จะเข้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ตากก่อนนะแต่วันที่29ก็คือวันพรุ่งนี้เริ่มมีลำพูนขึ้นมาแล้วนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนาะก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับผมสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับยังไงแล้วพรุ่งนี้ที่จริงตอนเย็นๆวันนี้ก็น่าจะต้องระมัดระวังกันแล้วนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับ31มีลำพูนด้วยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่วงนี้หากใครจะเดินทางไปที่ไหนนะครับต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าการเดินทางทุกวันนี้นะครับใครใจใช้รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนาะมอเตอร์ไซค์ก็จำเป็นที่จะต้องพกในเรื่องของเสื้อกันฝนนะครับติดรถไว้กันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าบางทีขับไปเนาะไม่ตกนะแต่พอไปอยู่ระหว่างทางแป๊บนึงโอ้โหมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับอยากจะให้จอดรถเนาะหากมันตกหนักมากๆเลยนะครับหาที่หลบฝนกันสักหน่อยอย่าฝืนขับกันไปเลยครับมันอันตรายเนาะบางทีไม่ว่าจะมองไม่เห็นทางบ้างเนาะบางทีคนที่ใส่หมวกกันน็อกแล้วยังมองไม่เห็นทางอีกนะครับเพราะว่าฝนมันที่จริงเคยคิดว่าหมวกกันน็อกเรามันควรจะมีที่ปัดน้ำฝน เคยขับรถไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยต้องเอามือเช็ดปุ๊บมันจะกลายเป็นฝ้านะนั้นต้องดูแลตัวเองดี

นะครับเรื่องของการเดินทางเนาะรวมไปถึงสุขภาพกันด้วยนะครับผมการที่บ้านเราฝนตกแบบนี้อากาศแปรปรวนแบบนี้อยากจะให้ดูแลสุขภาพกันมากๆเลยเวลาฝนตกมาใครที่เป็นภูมิแพ้ใครที่มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอกับอาการแบบหายใจไม่ค่อยจะออกคัดจมูกนะครับบางคนมีผื่นขึ้นนี้นะก็เกิดจากในส่วนของการเป็นภูมิแพ้แล้วกันเนาะดูแลสุขภาพดีๆนะครับหากใครมีโรคประจำตัวเหล่านี้อาจจะเซนซิทีฟกว่าหลายๆคนนะฮะที่อาจจะไม่เป็นอะไรเลยเนาะเราคล้ายๆกับตัวชี้วัดว่าคุณภาพอากาศดีไหมเอ่ยนะครับฝนจะตกไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มคัดจมูกกันแล้วนะครับแล้วสงสัยกันไหมครับว่าช่วงเย็นๆน่ะช่วงเย็นๆตอนที่เราจะเลิกงานเนี่ยฝนมันชอบตกนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาให้ข้อมูลมาว่าเฮ้ยเราเคยสงสัยกันไหมว่าเขาเรียกว่าฝนราชการเนาะเลิกงาน 4:30 เอาละตั้งเคล้ากันแล้วนะครับผมเพราะว่าอิทธิพลของลมทะเลนั่นเองนะครับความร้อนจากเมืองนะครับจะยกตัวสูงขึ้นนะครับของอากาศเนาะทำให้เกิดเมฆฝนนะครับก่อตัวแล้วก็ตกในช่วงเย็นช่วงค่ำได้นะครับพอพื้นผิวนะครับเมืองดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่แหละครับผมตลอดทั้งวันแล้วก็คายความร้อนออกมาเราจะรู้สึกได้นะว่าช่วงเย็นๆมันจะมีความร้อนออกมาจากบริเวณถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนาะลมทะเลก็จะพัดเข้ามาอีกนะครับความชื้นจากทะเลเข้าฝั่งเนาะอากาศอุ่นนะครับยกตัวสูงขึ้นแล้วก็เกิดการควบแน่นนะครับเป็นเมฆก้อนใหญ่เนาะมันมาปะทะกับอากาศเย็นนะครับผมตัวเมฆก็จะพัฒนาเป็นกลุ่มฝนเนาะเมื่อเมฆนะครับหนาตัวขึ้นจึงเป็นฝนตกนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยช่วงเย็นๆช่วงนี้ก็น่าจะมีฝนตกนะฮะเมื่อวานก็มีฝนตกเนาะฟ้าแลบด้วยน่ากลัวด้วยนะครับหากใครอยู่ที่โล่งแจ้งอยากจะให้ระวังดีๆนะฮะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ในเรื่องของฟ้าผ่าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในจังหวัดอื่นเนาะแต่อยากจะบอกว่าดูแลตัวเองดีๆหากมีลมมีฝนหรือมีตั้งเคลาว่าฝนจะตกนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนเข้าที่ร่มหรือที่ที่สามารถหลบฝนได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับผมพักฟังเพลงกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่รู้โรยวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันเยอะเลยครับผม

0: ไหร่พี่แคนจะมีเงินไปซื้อแหวนเพชรเม็ดโตๆให้แก้วสักทีอ่ะแก้วไม่ชอบนะไอ้แหวนฟังข้าวแบบเนี้ย
1: พี่สัญญานะแก้วพี่จะเก็บเงินซื้อแหวนเพชรให้แก้วให้ได้

0: เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: อย่าลืมนะครับผมเรามีนัดกันนะครับกับล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกนะครับผมหากใครที่ชอบฟังดนตรีนะครับผม31พฤษภาคมนี้นะครับไปเจอกันได้เนาะยังไงแล้วก็มีวงดนตรีที่เป็นลูกหลานคนภาคเหนือบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็น SL Music นะครับใครที่ชอบแบบเพลงโจ๊ะๆมันๆนะครับผมไปรับฟังกันได้รวมไปถึงอ้อมรัตนังเนาะแล้วก็จะมีน้องๆนะครับจากสันกำแพงนะที่เป็นวงดนตรีลูกทุ่งนะใครที่ชอบแบบว่าการแสดงตอนนี้แบบว่าเขาเรียกว่ารายการเนาะรายการชิงช้าสวรรค์ในค่อนข้างดังเลยนะแล้วน้องๆก็ได้ไปเข้าแข่งขันมานะครับผมยังไงแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนอื่นๆด้วยละกันเนาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของเรานะครับที่ได้เข้าไปแข่งขันรายการต่างๆเนาะก็เป็นความสามารถของน้องๆบ้านเรานะครับผมรวมไปถึงดาราดังนะครับที่ไต้พี่ไต้ฝุ่นนะไต้ฝุ่นนะครับผมยังไงแล้วก็ไปเจอกันได้นะครับยังไงเราก็เป็นโครงการดีๆเนาะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้จัดขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของมิวสิกหรือว่าในเรื่องของดนตรีนะครับผมก็ไปกันได้ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนั่นเองนะครับผมกลับมาด้วยกันนะครับกับรายการบานไม่รู้โรยนั่นเองวันนี้มีหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันและกันเนาะเพลงที่จบไปนะจูบไม่หวานของสันติดวงสว่างนะเผื่อใครที่มาฟังอยู่แล้วว่าเป็นเวอร์ชันของใครอันนี้น่าจะเป็นออริจินอลหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนคุณสันตินี้มีใครนำมาร้องจูบไม่หวานหรือเปล่านะครับผมยังไงแจ้งกันได้นะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของแอลกอฮอล์กับผู้สูงวัยมาฝากกันสักหน่อยนะครับเมื่ออายุที่มากขึ้นร่างกายนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะทั้งระบบการเผาผลาญการทำงานของตับของไตของสมองนะครับทำให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบนะฮะจากในเรื่องของแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่าวัยปกติหรือวัยอื่นๆนะครับผมแม้ดื่มในปริมาณที่อาจจะเท่าเดิมนะครับผมจากที่เคยดื่มในวัยที่แบบว่าวัยอ้อๆเนาะบางคน25 30 45อะไรอย่างเงี้ยดื่มเท่านี้ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่เข้าก้าวเข้าสู่วัยสวนะฮะสูงวัยของเรานะครับก็จะได้รับผลกระทบกับแอลกอฮอล์มากกว่าวัยอื่นๆนั่นเองนะครับผมซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อในเรื่องของสุขภาพในเกิดการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมได้ไวกว่าวัยอื่นๆนั่นเองวันนี้เอาในเรื่องของความเสี่ยงของผู้สูงอายุนะครับกับการดื่มแอลกอฮอล์มาฝากกันสักหน่อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อไหร่ที่ผู้สูงอายุดื่มแอลกอฮอล์นะฟังไว้นะ หลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะแบบว่า60อัพๆกันแล้วนะครับผมหากดื่มแอลกอฮอล์นะครับมันจะเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่านะครับผมแอลกอฮอล์ทำให้การทรงตัวแล้วก็การตอบสนองช้าลงผู้สูงอายุนะครับจึงเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกหักขึ้นมาหรือบาดเจ็บขึ้นมานะโดยเฉพาะศีรษะนี่อันตรายมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ดีกว่าเวลาผู้สูงอายุแบบว่าหกล้มลงไปนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือกระดงกระดูกเนาะแคลเซียมมันน้อยลงนะครับผมบางทีกระดูกก็จะเปราะนะครับแล้วก็จะมีการแตกหักการกลับมาเดินเหมือนเดิมมันยากพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของร่างกายมันก็ไม่เท่ากับเด็กหนุ่มเด็กที่แบบว่าวัยรุ่นแล้วเนาะดังนั้นแล้วก็ดูแลกันให้ดีนะครับไม่อยากให้หกล้มกันเลยนะครับกระทบต่อสมองแล้วก็ความจำนะครับการดื่มเป็นประจำอาจทำให้ความจำแย่ลงสมาธิลดลงนะครับเพิ่มความสับสนมึนงงและอาจจะมีการเร่งความเสื่อมของสมองได้นะครับในผู้สูงอายุบางรายเนาะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความเสี่ยงนะครับเป็นโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคตับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดผิดปกตินั่นเองรวมถึงอาจจะทำให้อาการของโรคเดิมมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมอันตรายนะครับจากการใช้ยาร่วมแน่นอนเลยว่าผู้สูงอายุนะครับผมก็จะมีโรคประจำตัวและอาจจะมีการรับประทานยาที่เป็นประจำอยู่แล้วบางรายนะครับยาที่ทานกับแอลกอฮอล์อาจจะมีผลนะในเรื่องของการไปทำปฏิกิริยากันนะครับผมผ ู้สูงอายุจำนวนมากต้องรับประทานอาหารรับประทานยาเนาะเป็นประจำยาความดันแน่ยานอนหลับหรือยาลดน้ำตาลนะครับซึ่งแอลกอฮอล์อาจทำปฏิกิริยากับยาเหล่านี้นะครับผมทำให้ง่วงมากผิดปกติความดันตกบ้างแหละหรือเกิดผลข้างเคียงที่อาจจะอันตรายกับสุขภาพเราได้นะครับผมต่อมาคือร่างกายขาดน้ำง่ายขึ้นแอลกอฮอล์นะครับมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเนาะทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำอ่อนเพลียเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดได้นะดังนั้นแล้วอันตรายสุดๆไปเลยนะครับส่งผลต่อการนอนด้วยนะส่งผลหลายอย่างเลยนะครับแม้บางคนนะครับจะรู้สึกง่วงหลังดื่มนะแต่จริงๆแล้วแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับทำให้คุณภาพของการนอนมันแย่ลงนะครับเหมือนที่เราบอกไปมันหลับไม่สนิทเนาะการหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกนะตื่นขึ้นมามันจะงัวงเงียบางคนตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยซ้ำนะตีสามตีสี่ตื่นมาทำไมก็ไม่รู้นอนไม่หลับสักทีเลยนะพอตื่นแล้วปุ๊บหลับยากอีกนะครับผมนี่แหละครับผมนี่คือผลกระทบจากแอลกอฮอล์เนาะและที่สำคัญเลยนะครับผมเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าหรือว่าโดดเดี่ยวนะครับการดื่มมากจนเกินไปอาจจะส่งผลต่อภาวะอารมณ์ทำให้เกิดความเครียดความซึมเศร้านะครับหรือว่าอยากจะแยกตัวออกห่างจากสังคมนะครับดังนั้นแล้วผู้สูงอายุนะครับที่มีโรคประจำตัวเนาะหรือรับประทานยาอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับควรหลีกเลี่ยงในการที่จะดื่มแอลกอฮอล์หรือนะครับเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงยากเหลือเกินนะจำกัดก็ได้ปริมาณในการดื่มนะครับผมถ้าหากมีอาการผิดปกติเนาะไม่ว่าจะเป็นวิงเวียนศีรษะเดินเซใจสั่นหรือสับสนมึนงงอันนี้อยากจะให้ไปพบคุณหมอหรือพบแพทย์กันนะครับผมเนื่องจากว่าบางทีอาจจะมีการปรับยาเนาะบางทีมันห้ามไม่ได้กันจริงๆเนาะแต่ว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนาะคือการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกันด้วยลดนะครับแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของแอลกอฮอล์ถ้าทำได้จริงๆจะดีมากเลยเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนั่นเองนำมาฝากไว้นะผู้สูงอายุท่านไหนที่ดื่มแอลกอฮอล์กันอยู่นะฟังไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุพอเกิดขึ้นมาแล้วมันยากต่อการฟื้นตัวจริงๆนะครับเวลาเราไม่ต้องพูดถึงว่าวัย60แล้วฮะวัย30กว่ามันผ่าน20มาปุ๊บมันรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเริ่มมีอาการในเรื่องของสุขภาพขึ้นมาแล้วนะดังนั้นแล้วก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงของอากาศแปรปรวนแบบนี้ต้องดูแลให้มากกว่าเดิมนะครับ

2บทเพลงนะครับในช่วงนี้นะครับเกี่ยวใจในเวอร์ชั่นของเอิร์นนะครับเอิร์นเดอะสตาร์นั่นเองนะครับอีกเพลงนึงก็คือบาหัวใจนะ2บทเพลงที่จัดให้ในช่วงนี้นะครับผมก่อนอื่นใดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันที่31พฤษภาคมนะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะวันนี้28นะครับผมอย่าลืมนะครับไปเที่ยวกันสักหน่อยนะครับที่ลานกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับชั้น4นะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเซ็นทรัลแอร์พอร์ตก็คือเซ็นทรัลที่ใกล้กับสนามบินนั่นเองนะครับผมมีงานจากกรมประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับมาฝากกันในร้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะครับพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนั่นเองนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงแล้วนะครับผมหากใครที่สนใจในเรื่องของดนตรีหากใครที่ชื่นชอบเนาะมากันได้นะครับผมอ้อมรัตนังใต้ฝุ่นกนกฉัตรเนาะวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงรวมไปถึง SL Music เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับกับวงนี้ณลานกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4นะครับผมเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนั่นเองนะครับ31พฤษภาคมไปได้เลยนะครับผมเวลาก็คือ4โมงแรงนะ4โมงแรงนะครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับไปกันได้เลยนะครับผมมีการแสดงดนตรีต่างๆเนาะมีเป็นความบันเทิงในเรื่องของดนตรีรวมไปถึงวัฒนธรรมล้านนาบ้านเรานะจะเอามาอวดฉายสายตาชาวโลกนะครับเผื่อว่าใครไปในงานนี้นะอย่าลืมเต้นเผื่อกันด้วยนะ SL Music นี้ค่อนข้างดังเนาะแล้วก็อ้อมรัตนังนี่ก็คือติดหูกันอยู่แล้วเนาะรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆวงลูกทุ่งร่มแดงกันด้วยนะโรงเรียนสันกำแพงโรงดนตรีนี้ก็เป็นน้องๆที่รู้สึกว่าอนาคตไกลกันแน่นอนเลยนะครับเนื่องจากว่าดูจากทีวีเนาะจริงช้าสวงสวรรค์ต่างๆที่เขาไปทำกันโอ้โหแบบลงทุนมากๆนะลงทุนทั้งแรงกายแรงใจเนาะกว่าน้องจะเต้นได้ท่านึงกว่าน้องจะร้องได้เพลงนึงใช้เวลามากๆเลยการซุ่มซ้อมต่างๆเนาะอยากจะให้ไปเป็นกำลังใจกันนะครับผมบ้านไม่รู้รวยวันนี้นะครับผมเอาข้อมูลอีกชุดนึงมาฝากกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์กับร่างกายที่ไปพอเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนาะร่างกายก็จะเริ่มถดถอยลงไปนะครับผมการเสื่อมคลายเสื่อมต่างๆของอวัยวะต่างๆทำงานว่าประสิทธิภาพน้อยลงการดูแลก็ต้องมากขึ้นนะครับผมหากเราเติมแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายของเรานะสิ่งที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพการทำงานมันจะแย่ลงเนื่องจากว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะมีผลกับช่วงวัยของผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่นๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าร่างกายของเรามันก็เสื่อมคลายหย่อนคลายหย่อนเขาเรียกว่ามีตึงอยู่ที่เดียวนะหูนั่นเองนะครับผมดังนั้นเราก็รักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้เอาในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากกันดีกว่านะครับว่าออกยังไงให้เหมาะกับช่วงวัยนะครับผมผู้สูงอายุนะครับออกกำลังกายให้เหมาะสมแล้วก็สม่ำเสมอกันด้วยเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับลดความต่อโรคเรื้อรังต่างๆเนาะแล้วเพิ่มความสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็ช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันดีขึ้นคล่องขึ้นนะครับโดยควรเลือกกิจกรรมที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมไม่หักโหมเกินไปนั่นเองแล้วก็เหมาะกับร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลนั้นๆนะต้องบอกอย่างนี้เลยบางคนสุขภาพอาจจะแข็งแรงมากเลยอาจจะวิ่งได้วิ่งช้าๆแต่บางคนโอ้โหกระดูกกระเดี่ยวเขาไม่ไหวแล้วอาจก็เป็นการเดินอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมการออกกำลังกายวันนี้ที่จะนำมาฝากการอย่างแรกเลยง่ายสุดเลยนะครับผมการเดินนั่นเองนะครับผมการเดินนี่ก็เป็นการออกกำลังกายนะเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับลดนะครับมันจะช่วยกระตุ้นเนาะในการทำงานของหัวใจแล้วก็ปอดนะครับลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยในเรื่องของควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะครับการเดินนะเดินประมาณวันละ20-30นาทีนะครับหรือเท่าที่ร่างกายไหวก็ได้ครับผมบางคนจะบอกว่าโอ้โห20นาทีหายใจแทบจะไม่ไหวแล้วนะสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับแต่ให้มันสม่ำเสมอนะครับซึ่งข้อดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายของเราก็คือทำให้หัวใจแล้วก็ปอดแข็งแรงกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปควบคุมน้ำตาลแล้วก็ความดันนะครับก็จะลดลงความเครียดก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็จะทำงานอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมแต่อาจจะต้องมีข้อควรระวังมาฝากกันนะครับผมสวมรองเท้าให้เหมาะสมพื้นนะครับผมก็หาพื้นที่มันเรียบๆเนาะบางคนไปวิ่งที่โอ้โหทางขรุขระอย่างนี้นะระวังแบบขาพิกขาแพงกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไม่เดินกลางแจ้งจัดๆกลางแดดจัดๆนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร้อนนะพอร้อนก็ร้อนเหลือเกินนะครับบางคนเที่ยงมาอ๋อเห็นละบ่ายสามยังร้อนอยู่เลยนะครับลองแดดร่มลมตกกันสักหน่อยแล้วออกไปเดินกันนะครับผมอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งการออกกำลังกายละกันเนาะการรำมวยจีนหรือรำไทยเก๊กนะเราเห็นกันเวลาไปสวนสุขภาพก็จะมีคุณครูนะครับมาสอนรำนะจะมีเพลงด้วยเนาะจะมีเพลงเปิดด้วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ดีนะครับลดการเสี่ยงนะของการหกล้ม
ฝึกสมาธิได้แน่นอนเลยแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นนะครับมากขึ้นนะครับข้อดีก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวการมีสมาธิกล้ามเนื้อนะก็จะได้ยืดหยุ่นนะเนื่องจากว่าเขาใช้การยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยในเรื่องของการรำไทยเก๊กนะครับแต่การระมัดระวังนะก็จะบอกว่าเริ่มจากท่าง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็ฝึกได้ความปลอดภัยอาจจะมีครูอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าบางทีท่าที่มันยากเกินไปเราโหแฮกโฮมยืดจนโอ้อาจจะบาดเจ็บนะพอกล้ามเนื้อบาดเจ็บดีกว่ากล้ามเนื้อเวลามันบาดเจ็บมันจะรักษาได้นานเนาะเพราะว่ามันอยู่ด้านในบางทีเอ็นฉีกคัดย่อโอ้โหเหลียวลำบากเลยนะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับรำมวยจีนหรือว่าไทยเก๊กจะมีอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือโยคะนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นโยคะสำหรับผู้สูงอายุละกันนะครับจะช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นเช่นกันการอาการปวดเมื่อยต่างๆมันติดคัดๆเลี้ยวก็เจ็บนั่งก็เจ็บลุกก็โอ้ยอย่างงี้นะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการหายใจเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีการหายใจในแต่ละท่วงท่าที่แตกต่างกันออกไปนะก็จะได้ฝึกการหายใจด้วยแล้วก็ผ่อนคลายกันด้วยนะครับผมแต่นะครับในเรื่องของข้อควรระวังเหมือนที่บอกกันไปนะครับไม่ควรฝืนท่าที่มันแอดวานนะครับท่าแบบโอ้โหหักขาปุ๊บเอาพาดข้ออ่อนนี้ยากไปแล้วครับผมดังนั้นแล้วก็ถ้าร่างกายไหวเท่าไหนบอกคุณครูเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะจัดท่าที่มันง่ายขึ้นให้กับเรานะครับโดยเฉพาะเนาะปัญหาคนที่เป็นข้อเข่ากระดูกนะครับหมอนรองกระดูกอันนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษหากใครมีอาการเหล่านี้หรือมีโรคเหล่านี้ประจำตัวอยู่แล้วเวลาเราไปฝึกนะครับเขาก็จะเป็นเทรนเนอร์เนาะคุณครูต่างๆที่สอนเราไม่ว่าจะที่สวนท่าสาธารณะหรือโรงยิมต่างๆนะครับอยากจะให้แจ้งเขาก่อนนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้ร่วมแล้วเขาก็จะได้แบบระวังเราให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมฝากไว้นะครับกิจกรรม2อย่างนี้ละกันเนาะในการที่จะออกกำลังฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการบานไม่รู้รวยในช่วงสุดท้ายนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: บ้านไม่รู้โรยในช่วงสุดท้ายแบบนี้นะครับผมก็ฟังเพลงไปนะครับคิดถึงพี่ใหม่นะครับผมเพลงนี้จัดให้ในช่วงนี้นะครับผมช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าใครที่กำลังจะเตรียมตัวออกกำลังกายเนาะเผื่อเย็นนี้แบบว่าฝนไม่ตกนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยมีการเตือนไปจนถึงวันที่1เดือนหน้ากันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของฝนฟ้าที่จะตกในบ้านเรานะมีลำพูนด้วยดังนั้นแล้วก็ดูฝนฟ้าก่อนนะครับก่อนที่จะออกกำลังกายเนาะแต่สิ่งอื่นใดแล้วในเรื่องของร่างกายสิ่งสำคัญที่สุดคือการอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่จะออกกำลังกายทุกครั้งเลยนะครับผมดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็หยุดนะครับทันทีหากมีอาการเหนื่อยแน่นอกเวียนศีรษะหรือปวดผิดปกตินะครับผมผู้สูงอายุนะครับการออกกำลังกายอยากจะให้ออกอย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละ 3-5 วันนะครับอันนี้เอาสะดวกด้วยนะครับผมเอาสะดวกเอาร่างกายแบบว่าไหวด้วยนะแล้วก็เลือกกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขนะครับเพราะจะช่วยให้เรานะครับทำได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่เบื่อนั่นเองแล้วก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของจิตใจในระยะยาวนะครับผมการออกกำลังกายก็จะมีในเรื่องของสารต่างๆที่จะหลั่งออกมาทำให้เรามีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรวมไปถึงได้มีสังคมในการออกกำลังกายกันด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็จะเจอผู้คนเจอคนนั้นคนนี้นะครับได้พูดได้คุยบางทีอาการต่างๆไม่ว่าจะเจ็บป่วยนะครับผมเจ็บปวดกล้ามเนื้อรวมไปถึงนะครับอาการทางใจนะครับผมมันก็จะสูญสลายไปได้เนาะดังนั้นแล้วก็หากิจกรรมทำใครมีความสุขแบบไหนเราไม่ว่ากันนะบางคนบอกว่าชอบอยู่บ้านอ่านหนังสือนั่นก็เป็นความสุขของท่านก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือใครที่ชอบออกไปเจอผู้คนนะไปเจอเพื่อนๆอัปเดตข้อมูลข่าวสารอัปเดตชีวิตนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างก็จะได้มีที่ระบายจะได้มีที่แบบว่าพูดคุยกันสักหน่อยนะครับก็สามารถออกไปได้แต่ยังไงแล้วปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะต้องระวังกันด้วยหากใครชอบออกกำลังกายอยากจะให้ยืดเส้นยืดสายหรือดูในเรื่องของกิจกรรมเนาะตามความไหวของตัวเองนะครับผมบางทีเนาะเพื่อนๆชวนเราก็อยากไปแต่เพื่อนเล่นโอ้โหเพื่อนร่างกายแข็งแรงมากเลยนะเย็นเล่นโยคะท่าแบบโอ้โหเอาเท้าพาดมาเลยนะครับวันนี้อาจจะยากไปเราก็ต้องแจ้งเพื่อนเหมือนกันนะครับไปได้แต่ว่าเล่นท่าที่มันง่ายๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะฝากไว้นะครับผมกับบานไม่รู้รอยเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสนะครับผมช่วงเวลาก็คือ9 โมงจนถึง 10 โมงมาฟังเพลงลูกทุ่งเพาะๆนะครับผมรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นจะนำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับน้องอั้นลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกับดีเจท่านอื่นๆรวมไปถึงรายการอื่นๆนะครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านนะครับแล้วก็เอาในเรื่องของเพลงเพราะๆน้องมาฝากเช่นกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านสีเผือกนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
3: ่
2: ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
2: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี
13: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครอาทิหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งมอบอำนาจให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง50เขตดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพร้อมกันทุกพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
14: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 ราย ถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
15: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดิวอาทาน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูนจ้า

0: ้องติ๊กติ๊กห้องติ๊กติ๊กกับมึงโอ้ยก็กามาเนี่ยมันได้ขึ้นเขียงแน่เลยหืมห้องไปต
1: ่อน้องน้องพ่อของน้องมีบ้านก่อ
0: ขายกะเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี่ยมันห้องวันข้ามนี
1: ่ป้าจ้ายป้าจ้ายถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านก่อ
0: ก็เปิ้นตึงว่าจะขายจะขายโอ้อายนี่อู้บ่ฮู้เรื่องเอ้ยหูบ่ดีแฮกะ
1: เออใครฮู้บ่ดีกันแน่สาวฮู้นวกอู้บ่ฮู้เรื่องจะไปละ
0: เออเนี่ยอันถ้าอายจะซื้อตะแต่นะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ให้มือแมลงกูเนอะไอ้เนอะ

0: ไอ้แม่แต่กี้นะมีแอ่อย่างกำหูมาถามซื้อหมูอ่ะไอ้แม่จะขายก
1: ็โอ้อกอกอกอกเถอะอกเถอะตัวน้อยๆมึงยังมาแห่นข้าได้ลูกข้าได้ผัวฮะ
0: มาใจนะไอ้แม่ป้าเฮาก็บ่ได้จะลูกขายหรอกข้าเจ้าก็ตึงบอกฮื้อว่าถ้าไอ้แม่ไปแห่ก่อนที่มาถามไอ้แม่ปุ้น
1: โอ้โถทําโมสังโคห้ามเจ้าได้มึงตึงมาฟังบ่รอป่อมึงมาก่อนเด้อแห่นบ่แห่นเต็มที่แห่นเต็มที่

0: ก็ออกมามานี่กะเดียอีน้อยนะมันข้าได้ลูกข้าได้ผัวข้าสอนมันก็ได้กับว่าฟังสู่มานี่ลองสอนมันพอเหรอ
1: โหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเนอะฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ้อไผข้าก็บ่ได้แลพ่อคนนั้นคนนี้เหรออู้หยังอี้บ่มีเหตุผลโหลนี
0: ่ก่อนนั้นเนาะก็ข้าถึงบอกแล้วมันถึงบ่ฟังเต็กแล้วเต็กแถมมันถึงจะเอาติ๊กติ๊กเนอะสู่เนอะ
1: เอาอย่างอี้ก็แล้วกันป่ะถ้าสู่บ่เชื่อข้าเฮ้อสู่ไปถามมันเลยบัวแก้วนะข้าเคยไปเอี่ยวบ้านมันกี่เทื่อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้ป่ะ
0: สู่จะมาโอ้ยี่แม่ก็ถึงบ่ถูกเนอะอีน้อยนี่นะอายุมันยังบ่ถึง20เทื่อแถมน้อยนะมันจะละเป็นแม่ฮางเนอะสู่นี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮู้ก
1: ็ป๋อๆจะไปมาปากนักข้ารำคาญละเอาอีถ้าจะละกันจนได้จนเป็นนะรอเฮื่อยน้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้เฮื่อลูกเฮื่อเต้าได้ฟังอย่าละกว่าละมันเป็นหยังละกว่าละฮั่นไอ้น้อยมาฮั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดี๋ยวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่ป้อว่าป้อนะไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้อย่างอี้มันบ่ถูกด้วยน้อย
2: โอ้ไผบ่ทันมาห้ามเฮาอีป้อเฮาถึงจะบวชเฮาเป็นเณรมา3ปีอ่ะบุญผ้าเหลืองเฮายังบ่เสี่ยงมันบ่ครบแจ้งจีวรเต้อไผบ่ทันมาห้ามเฮาเฮาถึงจะบวชจ้ะตาอ้ายถึงจะบวชแถมเนอะ
3: หอๆไอ้น้อยไอ้น้อยอย่ามาลองกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูเฮาเปิ้นเตื้อรอข้าเจ้าถึงว่าเฮาถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบ่ย่า
1: หอก็อีตานี่มาเป็นใจแม่มาแถวละอันยังกันแต่บ่เดียวนะฮะเอ้าละก็ละบ่เป็นหยังเก้าจะละสิบจะละไปกินข้าวด้วยกันให้ก่อนกินข้าวแล้วสู่จะละข้าก็ถึงบอกว่าไป

0: ขวยหน่อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบไม่น้อยป่ะเมียเขาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่อบ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบหน่อยเนี่ยก็ถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่อรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินเกลือ
1: กินละกา
0: บ่กินเกลือนะโอ๊ย
1: บ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวเตื้อนี่มันใจละ
0: มันจะเจ้าจากควายก็มันมาได้กินเตื้อ
1: บ่เก่งใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอ้าอันเก่งอกเก่งใจนะป้อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเต่าเก่งมันทำไมหนอนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่ต้องหนออะไรกันอันเฉียดที่มันมีน้อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดเลยละแกอันเนี้ยถ้วยน้อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป้อว่าหลังเขาไปกินข้าวใบป้อวังเนอร์ป้อ
0: เอ้าจึงได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปถ้วยป้องเนอ
1: โอเค

0: อีหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งไหนแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อ
3: โอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมนี่มันหูดังดีง่าโอแต
3: ่มาเพ่ป่อเขาจะไปคุ้นลาบเพิ่มป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะมีไหนป่อบอกว่าเขาอ่ะยังติดไม้ติดมือมาป่อเหนื่อยอยาก
3: ก็นี่เหรอพักกับลาบเขาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋อไอ้ป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดมดๆเนอะ
0: บะแชมป์บะลูกเขยเนาะยังมาใจป่อเมียอยู่แท้

0: ฮันน่ากินข้าวมีจำหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
1: ่มีกะป้ออันนี้แม่หักนาวอก
0: นั่นบอกเรียกกับแม่แม่มีตำหาอันยังแถมลูกใจของป้ออ
1: ันนี้ตำหากุ้ยหลับแม่องค์โมงควายนอน
0: แล้วป้ามีแม่อันยังแถมควายน้อยฮะ
1: มีกับป้ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ๋ออย่างอันบอกอันอีป้อก็มีแถมแม่ลูกผัวอีน้อย
1: ป้อมีแม่อย่างแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกระบะมึงหูจักงัดป้อเมียมึงแล้วกา

0: โจกมาเฮือละเนอวันนี้จะเอาเลขอันยังพอง
1: มาแล้วบ่ยาบลอยเอ๊ะแต่คืนนี้ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดิจ้าหน่อย
0: เฮ้เลขลุงฝันดีแต่เลขจัดงามนะ
1: แต่ว่าก็จึงว่าฝันดีแต่บ่แปะเลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือก็เจียวก้อมหน่อยเฮ้บ่เอากดเฉียนไทยแต่อันกับพกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวหน่อยหน่อยเน
0: าะอันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเด้อ
1: ชมพรปากเนี่ยลูกหลานเนาะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแป่งกระปูนโดยผมนพพรนินทรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์เนาะปลายสัปดาห์ก็จะเป็นโอกาสนะครับที่บรรดาคนทำงานทำการทั้งหลายก็ใกล้ที่ได้หยุดพักผ่อนพูดถึงเรื่องการทำงานนี่นะครับบ้านเฮานี่ทำงานกันนักแท้ๆนะครับทำงานห้ามลุ่งห้ามค่ำได้ข่าวสารทั้งเมืองนอกเมืองนานี่เพิ่นโอ้ยทำงานนี่เพิ่นเมื่อทำเกินตะอันตะอีจมงนะครับไปกระจายเงินฮื้อแล้วไปพอเป็นมีวันหยุดพักผ่อนสมมติว่าคนวันเนี้ยเจ้าของร้านเปิดร้านค่าแล้วพอเป็นเปิดจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เป็นไปเอวเป็นไปพักผ่อนกันนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศทางยุโรปตะวันตกประเทศสวีเดนประเทศนอร์เวย์อย่างพวกเนี้ยอันนี้นี่สวัสดิการกล้าแรงก็สูงนะครับจู่โมง78เหรียญนะคูณกับ30บาท83 34จู่โมง240ถ้าวัน5จู่โมงเนี่ยก็นักนะครับแต่ก็ยังว่านะค่าของชีพเป็นก็สูงแต่ที่ผมนำมาอู้นี่คือผมกำลังจะบอกว่าประเทศบางประเทศเขาก้าวข้ามเส้นความยากจนไปละหมายความถ้าเป็นคนเนี่ยประเทศเท่านี้อยู่ในกลุ่มประเทศคนดียังยากจนอยู่นั่นโอกาสที่จะสบายอย่างเปิ้นเนี่ยก็คงเห็นเมินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพยายามสร้างนะครับประเทศเนี่ยแม่ผมถึงพยายามใช้คำว่าพลเมืองเนี่ยนะสภาพลเมืองพ่องหรือละปูนหอมปอยกลุ่มนี้

เป็นกลุ่มสิภาคประชาสังคมภาคประชาชนที่ต้องออกมาช่วยกันนะครับบอกว่าส่วนราชการไปอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยส่วนราชการเองก็ค้นอย่าหาลือกับภาคประชาชนนะครับอู้เอ่ยกันว่าจะเนี่ยอันนั้นอันนี้อย่างใดอย่างกรณีหน้าครูบาศรีวิชัยก็แล้วกันนะครับมันก็มีกระบวนการที่จะเฉลิมฉลองหรืออันยกเอาครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยมาเป็นประเด็นในการพัฒนาอีกดีกว่าทุกคนก็หันแง่มุมนะครับฝ่ายเอาง่ายเรื่องเศรษฐกิจเขาก็พยายามไปแปลงเหรียญแปลงรุ่นเหรียญแปลงเฉลิมฉลองวัดท่านวัดนี่ก็ทำเหรียญขึ้นมาอันนี้ก็เอาครูบาศรีวิชัยไปทำในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจอันนี้ก็หมู่หนึ่งเห็นหมู่หนึ่งก็เน้นความกตัญญูเน้นบุญก็พอถึงวันที่11มิถุนาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยเขาก็จะไปเฉลิมฉลองไปสวดโยโกห้องนะครับแล้วก็จะไปทบทวนประวัติศาสตร์คูบาไปอู้ไปจากันนะครับทำบุญตักบาตรอันนี้ก็แห่หมู่หนึ่งแห่หมู่หนึ่งที่ทำในเชิงจะพลักดันคือครูบาศรีวิชัยไปเป็นมรดกโลกเนี่ยก็พยายามไปวิ่งเต้นไปประสานงานไปทำเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นระบบเก็บข้อมูลอันนี้ก็แห่หมู่หนึ่งนะครับพี่เอาครูบาเจ้าศรีวิชัยไปสู่มรดกโลกแห่หมู่หนึ่งก็บ่าเน้นเรื่องมรดกโลกแต่เน้นเรื่องว่าครูบาเคยไปเนี่ยอย่างบ้านตัวเคยทำประโยชน์อย่างหมู่นี้ก็จะสร้างรูปเหมือนนี่เนาะอย่างกรณีอย่างดอยตินี่ก็อย่างวัดดอยติเนี่ยก็แปลงรูปเหมือนคูบาขนาดใหญ่ตั้งคนไปมาผ่านไปผ่านมาก็ได้สักการะปูชาอันนี้ก็เสี่ยงไปหลายล้านบาทเหมือนกันนะครับซึ่งถึงมวลที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับบ่ได้ว่าที่ตายใหม่จ้าแพ้ถือว่าทุกคนต่างเอาบุคลาธิฐานเอาความเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาในการปรับปรุงตัวเก่าแต่สิ่งหนึ่งที่มันขาดไปนี่อยากจะเติมมาครับจะเติมคือฝ่ายที่เกี่ยวข้องการที่จะเอาบุคคลมาเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบเนี่ยมันไม่ใช่มีกระไตอีนะครับสิ่งที่สำคัญมันจะต้องถูกกล่าวขวัญในนามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งจะต้องเอาอยู่ในหลักสูตรนักเรียนซึ่งบัดเดี๋ยวนี้ผมมาแน่ใจว่านักเรียนเนี่ยรู้จักครูบาเจ้าศรีวิชัยในแง่มุมใดนะครับก็มาแน่ใจก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องนักก็ลองฝากเป็นประเด็นพุทธชากับสังคมแบบนั้นว่าถ้าเขาอยากจะสร้างบุคลิกภาพของคนละปูนคือมีความขยันขันแข็งมีความเสียสละมีความอดทนมีความพอใจในความเป็นอยู่มีความพอเพียงในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของเทคนิคซึ่งอันเนี้ยในประวัติศาสตร์ของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยมีหลายแง่มุมซึ่งควรค่าแก่การที่คนอนุชนรุ่นหลังเนี่ยจะเอามาเรียนเอามาอู้มาจากันแต่นี่บางเกือบปีหนึ่งเขาเกือบแบบได้ยินนะครับจะได้ยินหมดเนี่ยใกล้ๆวันที่11มิถุนาเนี่ยปีขาน11มิถุนาเนี่ยเป็นวันที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับที่บ้านปางอำเภอลี่จังหวัดลำพูนซึ่งปีนี้ก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จัดงานไปต่างๆนานาหลากหลายกันก็ไปคู่คราวต่างใดก็ไปร่วมเถอะครับแต่สิ่งที่ผมปาลบขึ้นและการนำมาอู้นี่คือต้องการให้คนละปูนมีบุคลิกภาพแบบครูบาศรีวิชัยแล้วก็ถึงบ่มีก็พยายามอู้จ่าถึงแล้วก็กล่าวขวัญถึงนะครับเอาไปอู้กันในวงย่อยอู้กันในวงพัฒนาหรือแม้แต่โครงการวิธีครูบางานหน้ามูเนี่ยอันเนี้ยผมก็ถือว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งของงานความหมายของครูบาเจ้าศรีวิชัยว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเน้นเรื่องหน้าหมู่อ
อันใดที่เป็นเรื่องสาธารณะโภคีสาธารณะประโยชน์ครูบาพร้อมดีออกหน้าแล้วพร้อมดีทุ่มเทเสียสละซึ่งวันนี้คนอย่างอีก็หายากลงไปทุกทีนะครับก็เรียกกล้องอยู่เหมือนกันว่าเขาจะพัฒนาบุคลิกภาพเขาจะพัฒนาศีลธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยหรือแหมจื้อเนื่องของห้องครูบาศีลธรรมนะเขาจะให้มันปรากฏในชุมชนหมู่บ้านจังหวัดลำพูนเช่นทำรูปเหมือนแต่ถึงเวลามาอาจจะมีการสวดมนต์สวดบารมี30ตัดแล้วก็มาอู้ถึงบารมีปอหลวงอาจจะนำอู้ว่าเนี่ยครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเปิ้นมีคุณอุปการกับสังคมเฮาเปิ้นได้ช่วยอย่างนั้นเปิ้นได้แสดงออกอย่างนี้นะวัดในภาคเหนือมีวัดใดเลยที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยบ่เคยได้ไปสร้างเนี่ยบ่มีจังวัดใดเลยนะครับเราเนี่ยครับจะต้องเป็นมรดกของคนลำพูนแล้วคนลำพูนจะต้องกล่าวขวัญถึงเนาะอันนี้ก็ฝากบรรดาส่วนราชการส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเพ่งพินิจนะครับอย่าไปเอามองกันในเรื่องของประเพณีพิธีกรรมแต่ต้องเอาเรื่องของทัศนคติเรื่องขององค์ความหู้และเรื่องของการเอาความหู้นั่นไปปฏิบัติคือเกิดผลต่อความเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้ก็ยังว่านะครับประเทศมันก็ยังเป็นประเภทว่าไผ่ชอบใจอันใดก็เอานั่นไปใจซึ่งไม่ได้มีแต่อู้กันนะว่าโอ้ต้องบูรณาการอันนี้ผมก็ยังมหันว่าการบูรณาการเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยจะบูรณาการในอย่างใดนะครับเอาละนะครับว่าเขาก็อู้กันไปนะครับอู้กันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนภัยสนใจที่จะอู้เอ่ยโทรศัพท์มาได้นะครับ0535255666โทรมาอู้มาคุยมาเสนอประเด็นความคิดเห็นกันครับวันนี้อยู่กับคุณสราวุธเดี๋ยวคุณสราวุธเปิดเพลงให้ฟังเนาะเชิญรับฟังเลยครับ

ครับก็ฟังเพลงไปก็ม่วนแซะเพลงไอ้บุญศรีรัตนังนี่นะครับเป็นกระจ่างแซวแซวตัวเก่าด้วยนะว่ามอกไอ้นี่ก็มอกมาแก่ซะได้มอกมะเขือแจ้ถ้าเป็นมะเขือแจ้ก็มอกกลลายก็กินกับน้ำพริกน้ำยังได้อยู่ครับก็ฟังเพลงไปอู้อยากกันไปนะครับถ้าใครเย่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ใจได้เรื่องครูบาศรีวิชัยอยากหันทิศทางการอ้างอิงเอาบุญญาบารมีของเพิ่นมาสร้างบ้านแปลงเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อู้จ่าไปเห็นเรื่องหนึ่งที่ฟังภาคประชาสังคมเพราะรายการนี้เป็นฟังของภาคประชาสังคมไม่ใช่ภาคของรัฐบาลเนาะภาคประชาสังคมระปูนเนี่ยก็ประชุมกันบ่อยมีหลายกลุ่มนะครับมีหลายกลุ่มต่างคนต่างทำงานบางกลุ่มก็เป็นเครือข่ายของอันชาติพันธุ์กระเลียงบางกลุ่มก็เป็นเครือข่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้านอาหารบางเครือข่ายบางกลุ่มก็ไปสร้างบ้านคือกับประชาชนที่ขาดบ้านอยู่นะครับเป็นห้องว่ากลุ่มของพอชบางกลุ่มไปเน้นเรื่องสมุนไพรอย่างมูลนิธิภูมิปัญญาเนี่ยเป็นการเน้นสมุนไพรวิธีการรักษาสุขภาพทางเลือกนะครับยังสวนภูดินของคุณสุธรรมวิรุณมาเนี่ยอันนี้เป็นมีน้ำดื่มเป็นมีโฮงสมุนไพรเป็นมีการรักษาโรคแบบทางเลือกเนาะเช่นคือหมายความเป็นโรคทางเลือกที่ไม่ใช่ยาแบบโรงพยาบาลนะเช่นอาจจะเป็นยาต้มอาจจะเป็นพืชอาจจะเป็นอะไรอย่างเนี่ยที่พอมีซึ่งก็ถูกต้องตามตำรับแผนไทยได้รับการอนุญาตเนี่ยครับก็มีการเคลื่อนไหวมีกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งวางนี่ก็ทำงานกันหลายเรื่องนะครับหรืออย่างกรณีสถาบันวิจัยอริพุนชัยเนี่ยก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิจัยนะครับส่งเสริมเพื่อชาวบ้านเช่นงานผลักดันอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเนี่ยโครงการเพียวบะเผาเนี่ยก็พยายามทำเรื่องราวต่างๆเนี่ยสังคมดีมีขายถ้าอยากได้ก็ต้องร่วมสร้างก็มีกลุ่มต่างๆภาคเอกชนเนี่ยก็กลุ่มรุมรากันนะครับและประการสำคัญอย่างกรณีเครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนเนี่ยมูนิเปิลปลูกผักปลอดสารพิษนะครับมีตีบ้านทาพ่องมีตีน้ำดิบพ่องมีต้นพึ่งเนี่ยท่านกำนันต้นพึ่งเนี่ยครับกำนันตำบลเหมืองง่าเนี่ยเปิ้ลก็เป็นคนสำคัญนะครับที่ผลักดันคือมีผักปลอดสารพิษเป็นมีร้านอาหารด้วยนะครับท่านกำนันแล้วก็มีหลายที่สันต้นทงพ่องไปตังเมืองลี่ต้องหัวจ้างก็มีชุมชนที่อาสาสมัครเข้ามาผลิตปลูกผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็มีเทศบาลต่างๆก็ฮับช่วงแล้วก็เอาไปพักดันเอาไปทำกันหลายที่หลายแห่งนะครับก็ล้วนแล้วแต่อันน่าชื่นชมทั้งนั้นหมู่พักปลอดสารพิษหมู่อาหารความมั่นคงทางอาหารซึ่งพยายามรักษาพักพื้นเมืองอ่ะเนาะโดยมีสโลแกนร่วมกันว่ากินผักพื้นเมืองไม่เปลืองชีวิตว่าอันเถอะนั่นเนี่ยไอ้โครงการนี้หรือเครือข่ายเนี่ยก็มีการประชุมกันเป็นประจำมีการทำวิจัยมีการส่งเสริมผู้สูงอายุปลูกพักมีการไปร่วมกับโรงเรียนทำเมนูอาหารที่นักเรียนกินแล้วว่าอ้วนกินแล้วว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็พยายามผลักดันเนี่ยครับพี่น้องทั้งหลายถ้ามาดูโรงพยาบาลเราจะพบว่าคนที่ป่วยด้วยโรคอายุรกรรมหมู่เนี่ยนะครับประเดี๋ยวนี้มันจะตามอายุเหรอโรคมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะห่วมกันแก้ไขปัญหาส่วนตัวแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วก็ก้าวข้ามไปสู่ปัญหาสังคมเนี่ยซึ่งประเดี๋ยวนี้โรคที่เป็นมากที่สุดในสังคมไทยเนี่ยเป็นห้องว่าโรค NCD นี่ผมแปลไม่ได้เตรียมเรื่องตัวแปลมันมาแต่ฮู้แล้วว่าทางสาธารณสุขจังหวัดก็ดีทางกรมอนามัยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันผลักดันโดยมีสโลแกนว่าสร้างนำซ่อม
คือสร้างสุขภาพคือดีก่อนดีกว่ามาซ่อมตอนมันบัดสบายมันเสี่ยงสตังหลายมาเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นโรคเบาหวานนี่เกือบหนักที่สุดแล้วนะอยู่ในระดับต้นๆคนเป็นโรคเบาหวานอันนี้นี่ผมไม่ใช่ว่าอันนี้ผมไปเมืองจีนมาเดือนสองเดือนก่อนเนี่ยเจื่อก็ครับพี่น้องลูกหลานผมที่ไปเอวเต้กันนะไปกินข้าวที่เมืองจีนทุกคนบอกว่าบัลลัมบัลลัมอย่างเพราะมันเบาหวานอาหารคนจีนเปิ่นเบาหวานเปิ่นเป็นอาหารรสกลมกล่อมรสจางๆจืดๆแต่ของเฮานี่ต้องหวานหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มรสต้องจัดไอ้เพราะความที่คนบ้านเฮาชอบกินอาหารรสจัดหวานมันเค็มเนี่ยทำให้เกิดโรคความดันโรคเบาหวานโรคไตโรคอะไรอย่างนี้ติดตามมาอย่างขนาดนักหวานเถอะซึ่งวันนั้นผมไปประชุมกับสาสุขแห่งวัดนะครับมีท่านรองผู้ว่ารายการเป็นประธานเปิ่นก็ออกเปิ่นว่าจะทำการพัฒนาหลายเรื่องอยู่บอกว่าเรื่องผู้สูงอายุบอกว่าเรื่องโรค NCD บอกว่าเรื่องอุบัติเหตุบอกว่าเรื่องการใช้ยาบอกว่าการที่ทรงรักษาพยาบาลซึ่งเบิ่นก็ชมว่าโอ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ฮับงานไปเอาโรงพยาบาลรพ.ส.ต.ไปอยู่ในสังกัดแล้วเบิ่นก็อนุมัติที่ซื้อรถนั่นรถนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องดีก็ต้องขอชมเชยในสิ่งที่เบิ่นทำดีเนอะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนี่นะครับมีหลายเรื่องที่น่าชื่นชมก็ยังไม่ได้ประมวลมาเด้อเดี๋ยวถ้าเพิ่นอยากจะอยากจะฝากมาเพิ่นคงจะเอิ้นมาหานะครับแต่ทางนายกองค์การเพิ่นก็มาออกรายการที่สวท.นี่บ่อยนะครับก็คงจะฮู้ครับความก้าวหน้าแต่วันนี้ในเรื่องประเด็นสุขภาพเนี่ยนะครับเฮาก็พยายามรณรงค์แต่ในภาคประชาสังคมเนี่ยอย่างกรณีบ้านจองต่างๆที่สมัครเข้ามาแล้วร่วมโครงการนะครับทำวิจัยความมั่นคงทางอาหารพักปลอดสารพิษเนี่ยก็มีกันหลวงหลายแล้วก็หลายกลุ่มเป็นโรคอินซีดีหลายกลุ่มลดความดันเบาหวานก็ได้ผลเป็นตีหน้าพอใจครับบ้านไหนสนใจมาที่สถาบันวิจัยหาลิกพุนชัยมาที่เครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนนะครับตั้งอยู่ที่มอจลนะแต่ถ้าบ่อยากจะมาวันที่มันเป็นทางการอยากมาวันเสาร์อาทิตย์มาได้ที่กาดก้อมหลิพุนชัยนะครับกาดก้อมนี่เป็นผลงานของการวิจัยว่าตะก้อนเนี่ยกาดอยู่หน้าวัดบัดนี้เฮาก็อยากพยายามผลักดันถึงกาดที่หน้าวัดพระธาตุหลิพุนชัยเนี่ยเป็นกาดที่เป็นที่ปึ้งที่อิงกาดที่พักปลอดสารพิษมาจำหน่ายถ้าพี่น้องสนใจนะครับอาจจะไปเอววันเสาร์ไปฟังดนตรีนะครับเพิ่นมีกลุ่มอาสาสมัครมาเล่นดนตรีแล้วก็กลุ่มที่อยากร้องเพลงก็ไปร้องนะแล้วก็ลวดใจกาดกันอันนี้ก็ขอบอกกล่าวเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสนะครับโอกาสก็เข้าไปและเรื่องหนึ่งที่ไทยต้องบอกก็คือวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประชุมสภาพลเมืองลำพูนนะครับหนึ่งในไอ้อนุสรณ์นะครับเป็นได้ส่งข่าวมานะครับก็สภาพลเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสภาที่ชาวบ้านชาวจองเนี่ยจะได้มาอู้มาเอ่ยกันก็บ่แน่ใจว่าสภาเนี่ยเปิ้นกำลังจะเลือกประธานใหม่กันอย่างเนี้ยถ้าใครสนใจนะครับเชิญที่อั้นศาลาเลาเรืองนะครับหอประชุมศาลาเลาเรืองในวันอันที่31นะครับก็คือถ้าจะเป็นวันใดนี่อันที่31น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับไม่แน่ใจนะครับวันที่31ก็ไปฟังเพิ่นแลกเปลี่ยนอุจจาแล้วก็ไปห่วมเลือกประธานเพราะสภาเนี่ยเป็นสภาของชาวบ้านสภาของพลเมืองแต่ที่ผ่านมาก่อนยังพอมีคนไปร่วมประชุมไปอู้ไปจ๋าเพราะทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่บ้านอยู่จองแต่ที่อย่ามาเสียสละเกิดสังคมก็มีน้อยก็ขอเชิญชวนนะครับข้าราชการที่เกษียณแล้วก็ดีเจ้าบ้านเจ้าจองที่สนใจปัญหาบ้านปัญหาเมืองแล้วก็อยากได้ประธานสภาพลเมืองเนี่ยจะเป็นจะขึ้นมาทำงานแล้วก็นำประเด็นมาอู้จ๋านะครับแก้ปัญหาบ้านเมืองก็
เชิญได้วันที่31พฤษภาคมที่อันศาลาเราเลืองนะครับอ้าวฟังเพลงทำกำกึ่งแล้วก่อยปิกมาอู้เอ๋ยกันนะครับเดี๋ยวรับฟังครับ

เด็กมามาดม้อยนั่งน้อยใจนาชีวิตเกิดมาข้าได้เมียเท่าบ่อยากกินยังตึงน้ำตึงข้าวเพราะกูว่าหญ้าเท่ามันมารังควานสงสัยจ่าติแล้วถ้าจะเอาหมากเอาปูเอาบุหรี่ขี้โยใส่บาตรถึงตูเจ้าละเนาะเฮาเกิดมาจากนี้ก็เลยได้เมียเท่าใจแต่ยอดปรารถนาของพ่อใจก็ค่ะได้เมียสาวๆใส่เสื้อใส่เดี่ยวใส่รองเท้าส้นตึกติ่นไหนได้กลายเป็นเสื้อคอกระเช้ารองเท้าอย่างลดเฮ้อ

0: เฮ้ยยัง
1: อ๋อฉันลุงฉันเล่นยังนำเรือหันหน้าเมียยังหันหน้าผีนี
2: ่กับแม่นะกะบ่ใจ
1: เนี่ยข้ามีข่าวดีจะบอกแต่เจ้าข้าไปหาหมอดูไหมเอาวันเดือนปีเกิดชูกับข้าไปฮือปอหมอเปิ่นพอฮู้ก่อปอหมอเปิ่นว่าอย่างไร
2: เปิ่นว่าเขาจะได้เลิกกันวันนี้อะกะ
1: ปากเสียเปิ่นว่าดวงเขาโฉมพงกันอยู่กันไปชูจะได้เป็นใหญ่ข้าจะได้เป็นเจ้า
2: เป็นนี้เขาไปฆ่าป้าหมอสกรรมแต่อันแม่นะตึงวันนี้สูก็ฆ่าอยู่ด้วยกันสูก็เป็นเจ้าแล้วเหร
1: อข้าเป็นเจ้ายังไงข้าเป็นเมียชูนะ
2: สมัยนี้เปิ้นบ่ฮ้องเมียแล้วเปิ้นฮ้องเจ้า
1: เจ้าอะหยัง
2: เจ้ากรรมนายเวร

0: ด้วยแอดผัวหักข้าบอกชูหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเวลาเดี๋ยวไปไหนด้วยกันฮึดเดี๋ยวใกล้ๆข้าเอาไว้นี่นี่เอามือมากล้องแขนข้าไว้ด้วยกัน
1: โอ้ก็จะมาใกล้อย่างบะล่ำบะเหลือล่ะข้าอย่าบาดได้นะข้าอายเปิ้นนะเขาให้หัวถึงบ้านถึงจองเขาว่าผัวเมียกูเนี่ยพ่อไปพ่อมาพ่อยังแม่กับลูกอ่ะข้าอายเปิ้น
0: โอ้ยผัวจ๋าผัวอู้ยังเอบาทานน้อมน้ำใจเมียฉันเลยเนี่ยฮะกำก็อายจองกำก็อายอายเปิ้นแล้วฉูมาเอาข้าหยังฮะยังมาเลิกกับข้าอย่าง
1: อุ้ยจาดข้าเลิกอะมันเลิกบ่ได
0: ้ฮะยังเลิกบ่ได้ฮะ
1: ก็ก่อนแม่ข้าจะตายน่ะกะแม่ข้าได้ฝากสู่ไว้กับข้าว่าฝากเปื่อนแม่ตัวเนื้อลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ข้าเลิกกับสู่บ่ได้เพราะสู่กับแม่ข้าเป็นเปื่อนการกำ
2: ครับก็กำให้กำมันนะครับนี่ก็เป็นมรดกถ้าได้มรดกอีนี่เราก็มีคนสื่อใส่อย่างอีก็ดีกับครับบ้านเมืองก็อยู่กันไปอายุเป็นเพียงตัวเลขเป็นยังนะครับก็อยู่ไปอู้ไปปลาใส่กันไปหักครอบหักครัวก็เป็นเรื่องดีละนะครับครับตะกี้มีโทรศัพท์มาเปิดบอกว่าบอกเรื่องประชุมสภาพลเมืองมันบอกว่าบอกสถานที่ไปชัดครับก็อยากจะบอกว่าเวลาประมาณบ่ายโมงณหอประชุมศาลาเหล่าเรืองมันอยู่ที่มอจอลอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงขลาปูนเนาะใครสนใจก็ลองไปนะครับไปหาข่าวไปเข้าประชุมร่วมกับเปิ้นเพราะมันก็น่าจะได้อู้ได้เอ่ยกันนะครับใครมีปัญหาอย่างอยากจะอู้ตัวก็ไปอู้ได้นะครับสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยปฏิกาศก้อมฮาริภูมิใจอันนี้ก็มีประชุมกันอันนี้ได้อู้คนละอย่างกับสภาพลเมืองในสภาพลเมืองนั้นเป็นการอู้กันเป็นวาระเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเปิดคืออู้คือจ่าเป็นทางการแต่ปฏิกาศก้อมฮาริภูมิใจนี่เหมือนก็เล่าสู่กันฟังนะครับไปเตะตีหน้าวัดประทัดไปซื้อขนมเส้นจานสัก30บาทอิ่มนะครับขนมเส้นที่ไปแม่บ้านไปขายนี่นะ25ถึง30เนี่ยกินแล้วอิ่มแต่อิ่มว่ะแล้วก็มีอาหารการกินมีข้าวผักปลอดสารพิษเดี๋ยวพักในกาดน้ำมาพัดไปได้บอกว่าเอาซื้อบาน้ำแก้วนี่แก่นขอพัดให้กินกันเนาะอย่างเงี้ยคือได้นะครับอันนี้ก็อยากจะสื่อสารนะครับสำหรับ BI ที่โทรมาจากปากซางตะกี้นะครับถ้าสนใจเนอวันที่31วันติดมาประชุมที่ศาลาเล่าเรื่องครับแฮมไปเล่นได้ที่เดี๋ยวอู้ในวันนี้อู้จะหาลือกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการที่เราได้ไปฟังนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นจะดูแลเอาใจใส่พลเมืองเอาใจใส่ชาวบ้านในหลากหลายรูปแบบแต่เวลาเป็นอู้ไปอู้มาแล้วเป็นก็กังวลใจผมเนี่ยครับเป็นคนตั้งคำถามในที่ประชุมว่าเนี่ยอากาศฮ้อนเนี่ยจุดฮอตสปอตมันอยู่ที่เมืองลี่อันนี้ก็พอฟังได้ว่าอันเมืองลี่เนี่ยมันก็มีการเผาป่าผ่องนั่นนั่นนี่นี่ก็พอฟังได้แต่นี่เขตตำบลสีบัวบานกับตำบลบ้านกลางนี่คิดว่าออกว่าจุดฮอตสปอตมันขึ้นสูงได้ยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดพิจารณากันเพราะย่านในเมืองเนี่ยก็มันมีข้อสมมุติฐานว่าไฟควันเนี่ยด้านหนึ่งมันเกิดจากป่าแฮมอันหนึ่งมันเกิดจากรถตาโรงงานอะไรอย่างต่างๆหมดเนี่ยก็เป็นหน่วยที่สร้างความฮ้อนในวันค่ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นในย่านนิคมอุตสาหกรรมก็อาจจะสร้างความฮ้อนได้เหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าเปิ่นนะครับเอาว่าถึงเมืองละปูนเนี่ยว่าโมดเนี่ยคนก็อยู่กันเป็นหลายเป็นแสนนะครับอำเภอเมืองเนี่ยแล้วก็เป็นที่ลุ่มแล้วก็มีการเปิดโรงงานอย่างเนี้ยเต็มเนี่ยมาหัวโรงงานนั่นเอาสารเคมีอย่างมาพ่องโรงงานนั่นเอาเชื้อเพลิงมากะเอาอะไรอย่างต่างๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนละปูนแต่เขาบอกหู้เรื่องราวในเรื่องขององค์ประกอบของการทำอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งมันจะทำเกิดความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อกังวลไปได้นะครับ ว่าเอ๊ะถ้าเฮามีระบบสื่อสารเนาะเอาเรื่องราวที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็จุดโรงงานนี่เนี่ยเป็นโรงงานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องนั่นเรื่องนี้เนี่ยคนที่มาเกี่ยวข้องกับยาเข้าไปใกล้ไปอย่างกะเนี่ยหรืออันนี้เป็นโรงงานเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์นี่มันเป็นยังเราไปเอาไปแหวงไปขี่รถผ่านไปผ่านมาหรือบ่พอมีอันตรายอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังเนาะกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันถ้าส่วนราชการอย่างคุณหมอเป็นอ้วกบอกว่าเออเป็นอยากจะทำสารบบข้อมูลของโรงงานอย่างต่างๆเราเนี่ยเผื่อมาคือพี่น้องคนละปูนได้หู้พ่องนะครับเผื่อได้หู้ได้ทันข่าวสารอันนี้ปีสุดปีห้มได้ฟังข่าวสารกันอย่างอี้เลยเนี่ยแต่เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาเสนอนำมาอู้เอ่ยกันแล้วก็นำมาปรารภกับพี่น้องนะครับว่าอ๋อถ้าจังหวัดละปูนเนี่ยในก็มีนิคมอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่แล้วมันควรจะมีฝั่งของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการนิคมเนี่ยมาออกวิทยุผ่องมาพบปะกับชาวบ้านผ่องหรือฝากข่าวมาผ่องหรือมีกระบวนการ CSR ที่ทำความสะอาดโรงงานทำจุดซึ่งก็มีคนอู้ในที่ประชุมเหมือนกันบอกเพิ่นดูแลกันดีหมู่นิคมเนี่ยเพิ่นก็รักษาระมัดระวังดีแต่ว่าเฮาอู้เนี่ยในฐานะกังวลใจเพื่อมันหลอดหูหลอดตาเฮาควรจะช่วยกันดูแลรักษาเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลำบากเนาะครับเมืองละปูนเนี่ยจะไปปล่อยคือมันอยู่ลำพังนะครับต้องทำให้คนลำปูนเนี่ยมีความหวังสามารถเดินหน้าได้ร่วมกันนะครับลำพูนอยู่ลำพูนไม่ลำพังทุกคนมีความหวังที่ลำพูนเนาะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณสราวุฒิถ่ายจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนสนใจอูจ๋าตัวหรืออยากจะมีข่าวสารข้อมูลอย่างเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาได้หรือเขียนจดหมายมากันยังได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พอเตี้ยงพอขวายขวายบรรลุจักผลไอ้หลานเฮ้ยหลานสุดที่ครับของอุ้ยพอขวายแล้วบรรลุเจ้าบัดเดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บอก
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเตื
1: ออารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ร้านง่ายๆแบบใจเงินได้ใจได้เมนก็อุ้ย
0: ปัจจัยหาท้อคอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างบังเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเปิ้ลหึงห้องเพลงตัวห้องเปิ้ลหึงถอดเชื้อถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูกไอคอนไอเชิดเนี้ยบังไงลูกเจือ

0: ายนี่ใบลานใบลานชุดขมอมอกอยู่ไหนแต่งตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีชื่อเจอครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนมาได้ครับ
1: ถ้าเขียนมาได้เฮ้ยไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นเนอะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดละครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงมาโพสมาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอาลออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนให้ครับ
0: ชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนให้ครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แกนะผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: Mở mang nít nằm nít nằm nít. Hãy cười bà chấp nhám. Ừ anh, sao bác đi ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มอกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเน
0: อะโอ้ยบ่ไอ้ยำเงาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรบ่ลำเหลือมาผมจะเขียนเ
0: ฮ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไ
0: อ้โอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ตาไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยนางชื่อพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นนะบักเปิ่งข้องนางชื่อดีอืมไปที่นางชื่อพิมพ์ไทยนิ้วบักตาไอ้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4 สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
4: ่
3: ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4 สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4 สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนก็ควรระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
10: ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.netโดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเล่กล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโต้ด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปในการเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจาก
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
14: ซื้อประกัน ันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
17: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
16: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
17: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
16: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
18: ครับผม
16: สนใจรถค่ะ
18: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
17: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
16: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
17: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
16: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: นับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะออกอากาศสดทางสปท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ค่ะรายการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการประชาชนค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานวันนี้มีสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังค่ะและข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวลำพูนที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะระหว่างนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกค่ะเรื่องการฝ่าไฟแดงประมาทเสี้ยววินาทีสูญเสียอย่างไม่คาดคิดปัญหาที่เห็นบ่อยครั้งนะคะในช่วงเวลาที่การจราจรคับข้างช่วงคาบเกี่ยวของสัญญาณไฟแสดงให้เห็นถึงความประมาทหลายๆคนนะคะอาจคิดว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กน้อยวันนี้เราจึงนำมาเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านกันนะคะเราควรหยุดคิดสักนิดนะคะก่อนที่เราจะเหยียบคลัตช์เร่งฝ่าไฟแดงอย่าให้ความประมาทของเราทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจเช่นเสียชีวิตอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกับตัวเราหรือเพื่อนร่วมทางทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเกิดความสูญเสียร้ายแรงต่อครอบครัวต่อคนที่คุณรักค่ะทำให้เสียอนาคตคือมีประวัติการกระทำผิดหรือคุณอาจทำให้คนหนึ่งต้องพิการจากความประมาทของคุณค่ะอีกทั้งยังเสียทรัพย์สินเช่นรายได้เงินเก็บอาจหมดไปกับค่าปรับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลค่าต่อสู้คดีความต่างๆทำให้เสียโอกาสและเสียเวลาค่ะซึ่งขับฝ่าไฟแดงมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกรณีเมาและขับฝ่าไฟแดงจนเกิดอุบัติเหตุนะคะมีโทษทั้งจำและปรับฐานขับรถโดยประมาทหรือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะบริษัทประกันภัยนะคะจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อตัวรถต่อตัวคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเองค่ะร่วมมือร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยเคารพกฎรถอุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับมาพูดคุยกันต่อกับน้ำหวานนะคะทุกคนรู้หรือยังคะว่าตอนนี้เราสามารถต่อภาษีผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วนะคะสะดวกสุดๆไม่ต้องไปต่อคิวที่สำนักงานขนส่งให้เสียเวลาเลยค่ะชำระภาษีประจำปีทำง่ายๆผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ต้องไปถึงขนส่งอยู่บ้านก็ทำได้แถมรอรับป้ายภาษีที่บ้านได้เลยนะคะวิธีต่อภาษีรถยนต์ผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะเปิดแอปเป๋าตังค์เลือกเมนูต่อภาษีรถยนต์และกรอกข้อมูลรถเช่นหมายเลขรถและจังหวัดค่ะส่วนเรื่องพรบหากยังไม่หมดอายุนะคะกรอกข้อมูลได้ทันทีเลยนะคะและหากท่านใดพรบหมดอายุแล้วสามารถซื้อพรบใหม่ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเลือกช่องทางการชำระเงินชำระเงินเสร็จรอรับใบเสร็จและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะระหว่างรอเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทุกคนสามารถเปิดแอปเป๋าตังเพื่อแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีได้15วันอีกด้วยนะคะและยังสามารถชำระภาษีแทนเจ้าของรถได้อีกด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคนการชำระภาษีผ่านแอปเป๋าตังสะดวกรวดเร็วและสามารถทำได้ทุกที่24ชั่วโมงเลยค่ะใครยังไม่เคยลองบอกเลยว่าต้องลองเลยนะคะง่ายรวดเร็วและไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวอีกแล้วค่ะ

0: การขับรถในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นนะคะควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นไม่ควรขับรถเร็วและไม่ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไปเพื่อความปลอดภัยเปิดใบปัดน้ำฝนและปรับระดับความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนค่ะถ้ารถลื่นถลายหรือเหินน้ำไม่ควรเหยียบเบรกทันทีอาจทำให้ล้อล็อกควรใช้วิธีถอนคันเร่งแทนเมื่อขับรถบริเวณที่น้ำท่วมขังให้ลดความเร็วลงจะช่วยให้ยางรถยึดเกาะถนนได้ดีและป้องกันน้ำกระเด็นไปโดนคุณบนทางเท้าค่ะเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีควรลดความเร็วลงจะทำให้ควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
1: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนมีช่องทางการชำระภาษีรับต่อภาษีรถยนต์แบบไดทูนะคะแบบบริการที่ไม่ต้องลงจากรถเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 15:30 น.โดยไม่ต้องพักเที่ยงค่ะเพียงใช้แค่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือใครไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถสามารถใช้สำเนาทะเบียนรถได้พ.ร.บ.ที่ยังไม่หมดอายุและใบตรวจสภาพรถนะคะและยังมีบริการชำระภาษีประจำปีนะห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ทุกวันเสาร์ของเดือนเวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: 1นาทีกับกปท.
1: การใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างสะดวกและปลอดภัยนั้นนอกจากผู้ใช้รถจะต้องมีวินัยจราจรแล้วยังต้องระลึกถึงน้ำใจและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นต้องไม่จอดบริเวณทางเข้าออกโรงพยาบาลหรือสถานที่สำคัญไม่ขับผ่านสี่แยกขณะที่ทางข้างหน้าติดขัดรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ควรจอดรถคาสี่แยกเพราะจะส่งผลให้รถทางด้านอื่นติดขัดเป็นลูกโซ่ทางที่ถูกต้องเมื่อเห็นว่าในทางร่วมทางแยกมีรถขวางอยู่ไม่สามารถขับผ่านไปได้จะต้องหยุดรอหลังเส้นให้หยุดจนกว่ารถคันข้างหน้าจะขับผ่านแยกไปและมีที่เหลือพอให้ขับไปหยุดต่อท้ายโดยไม่กีดขวางการจราจรในช่องซ้ายหรือขวาแต่ส่วนใหญ่จะดูแต่สัญญาณไฟเขียวอย่างเดียวแม้เหลือพื้นที่เพียงนิดเดียวก็ยังพยายามเบียดเข้าไปให้ชิดจนบางครั้งเกิดการชนท้ายกันทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมา

0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: เวลา50นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังสาระดีๆของเราค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะขับรถถูกกฎหมายชีวิตก็สบายใจอย่าลืมต่อภาษีประจำปีกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะก้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเป็นคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกเชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวเวียดนามสู่ตลาดจีนการแก้ปัญหาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
4: เห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับแต่ในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจและก็สามารถจะทำการแก้ไขและก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
3: ในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ซึ่งรวมถึงการประกาศเปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์ภูเก็ตและการฉลองความสำเร็จผู้โดยสารครบ50ล้านคนพร้อมขยายฝูงบิน Boeing 737-8 จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ต Thailand ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นที่ผ่านมาถึง 16:30 นและเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
5: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
0: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: คราวที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมคิดว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะคุณบาททางท้ายทำปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนอ่ะเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจเป็นสำคัญก็ต้องสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบบริษัทแล้วก็เศรษฐกิจข้างถนนให้ไปด้วยกันเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางด้วยรถบัสมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งโดยนายอนุชากล่าวว่าพร้อมนำเสนอนโยบายอาทิพัฒนาเมืองให้เดินทางสะดวกเมืองสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
7: ผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้า สำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พรรคให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
8: ปัญหาเร่งด่วนของกทม.จริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
0: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
9: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
0: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นาทีโดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยาวมานหมายเลข7นายภาสพงศ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชานเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
11: หน่วยเลือกตั้งที่ต้องมีอยู่ทั้งหมด 1,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
10: ตลาดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
13: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นสักเอ็ดประดับสินรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วย

0: อบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmartและ NextGen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuoythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
2: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rapidไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
3: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
4: เพราะว่าช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูงอะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็เอาใช่6โมงก็ประมาณสักไม่ถึง5วิได้ไหมก็ขึ้นไปได้เลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยค่ะไวๆส่วนใหญ่พวกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทำงานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านนึงเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
3: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณร้อยละ50เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
5: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะด้วยประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากครับแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็ ข้าร้านอื่น

0: ก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
1: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 10:00 นที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า 4,500,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 614,496 รายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรายออิดดิลอัตฮาน
3: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัตฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอ
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยับล่องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอและสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
5: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
6: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
7: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
6: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
9: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้พยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EUพร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
2: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจร รจาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซลังงอจากมาเลเซีย2-1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3-1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36-21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินจลัดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0-2เกม 21-14 21-19 แล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-9 23-21แล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภนิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2-0เกม21-8 21-18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป2-0เกม21-16 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 21-15 ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมือวางอันดับ4ของรายการประสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักเทนนิสเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6-2และ7-6โดนเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9-7ทำให้วิทยาผ่านรอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบผลรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โหชนะอภิวัตรเครือวัน6-3และ6-2แต่ก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักเทนนิสไทยคว้าชัยในรอบผลรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2-0เซต6-3และ6-1แต่ก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนันสันลุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2-0เซต6-3และ6-1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิคซินเนอร์ มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งคุณชนะเคลมองทาเบอร์นักขวดเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซรุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอคอร์ดดินเล่นงานอีกครั้งหลังพ่ายให้กับอดัมวอตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
11: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไปเกิดโทษนะครับคือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะพลังบางโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
10: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูปัญจักรกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งต้องรอผลสรุปอีกครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTC เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามเทคติคโค้ดและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นพบกับคีร์กีซสถานโนมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโนมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอรีนอาโมริมคู่ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโนมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 นส่วนคู่ของโนมาลูกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 นพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
12: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่าง แม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 น.สูง ูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
9: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์023547391-2องค์การเภสัชกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการGPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพรับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้านการสนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรมด้วยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์022038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strongออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปกลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรกรรมปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางาน โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธาราวุธวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามงามอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
1: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1: www.lampoon.go.th
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

REFC เทคโนโลยีเปลี่ยนเกมช่วยสร้างสมดุลความมั่นคงและราคาพลังงานค่าไฟฟ้าของไทยมากกว่าครึ่งมาจากค่าเชื้อเพลิงโดยการผลิตไฟฟ้าทำให้เมื่อเวลาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นค่าไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในการผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนสำคัญหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐนำโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้เดินหน้าตามแผนพลังงานกำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจำกัดเรื่องความไม่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้ากฟผ.จึงพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือ REFC เพื่อใช้คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล่วงหน้าอย่างแม่นยำโดยนำข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและสถิติการผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้ามาวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะระบบดังกล่าวมีการพยากรณ์ทั้งแบบล่วงหน้าหลายวันและแบบอัปเดตรายชั่วโมงทำให้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า System Operator หรือ SO สามารถบริหารและสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสมช่วยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังการผลิตลดความเสี่ยงไฟฟ้าขาดแคลนหรือผลิตเกินความจำเป็นนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสานมาเพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์รองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแต่ยังช่วยให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพลดการสำรองเชื้อเพลิงเกินความจำเป็นและลดผลกระทบความผันผวนของราคาพลังงานโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการควบคุมไฟฟ้าให้อยู่ในระดับเหมาะสมศูนย์พยากรณ์ REFC และระบบ AI จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและดูแลค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาแล้วเนอร์นะครับบ่ายโมงตรงแบบอีนะครับมาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับผมมาอุจจาภาษาคุณยองกันเนอร์เพลงที่เจ้าไปก่อตำนั้นยองเนาะของอาจารย์ชินชัยแก้วเรือนั่นเองต้นฉบับเลยนะครับผมเพลงนี้ก็จะเปิดกูก่อนเข้ารายการแล้วกันเนาะมันจะได้แบบว่าสร้างบรรยากาศอีนะเหมือนตำนั้นยองนะเปิ้นบอกว่าอันยะตะกี้อันฟังไปฟังมาก็เพราะว่าหือเสียงหือซ้อนละอ่อนน้อยหืออู่กันใดนั้นเดี๋ยวนี้ใครหลายคุ้นก็มันบางทีวัฒนธรรมต่างๆมันก็มีการแบบว่าพลวัตอีกนะพลวัตก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการแบบว่าผสมภาษาเมื่อที่เบิ่นบอกนอกซ้ำเตอนะเฮาไปฟังคุณหลืออุ๋ยนะที่จริงเฮาข่อยเฮาหูเลิงนะแต่ว่าบางกรรมอีนะบางกรรมดีกว่าสำเนียงมันก็เหมือนกันไปนะแต่ว่าต้นกำเนิดอีดีกว่าน่าจะมาจากตีเดียวกันนั่นแหละครับอันนี้ก็ตึงคุณหลือคุณยองเนาะจะได้ละก็มาฟังกันได้เนอะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากึ่งชั่วโมงตลังนะสักบ่ายโมงกึ่งนี้วันนี้จะมีเปิ้นมาหื้อเปิ้นบอกเป็นโครงการปิ้นเหมือนผลิตภัณฑ์มาแนะนำกันนะจากแบงก์ชาติเนาะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดจะมาอู่เกี่ยวกับปิดหนี้ไวไปต่อได้ใครนะครับผมตีมีในเรื่องของหนี้ของสินเนาะต้องอู่จะอีวาบ่เดี๋ยวเนี่ยปัจจุบันดีกว่าการเงินต่างๆเนาะมันค่อนข้างที่จะมันก็มีทั้งคล่องพองฟูดฟืดเครื่องพองอีเนาะจะได้แล้วก็อันนี้เพื่อใครปิดหนี้เป็นสินอยู่นะครับอยากจะปลดหนี้เนาะปิดหนี้ไวไปต่อได้เปิ้นก็มีในเรื่องของภาครัฐอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมในว่าจะเป็นโครงการต่างๆวันนี้เราจะได้มารับฟังกันว่าเราจะเข้าลงอย่างไรพองแฮอีนะแล้วเปิ้นจะช่วยเหลือเฮาได้จะได้พองแล้วจะไปติ้นไหนอีนะเดี๋ยวมาฟังกันในกึ่งชั่วโมงหลังนะครับแต่ก่อนอื่นได้แล้วเนาะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะครับผมจะจนออกกำลังกายกันสักหน่อยนะครับเทศบาลเมืองละปูนนะครับเปิดโครงการนันทนาการดีชีวีสุขกิจกรรมติ่นแอโรบิกแน่นนะแอโรบิกนี่มันตึงโมนแต่หนาแรงมาแฮมกินแล้วเนาะเยกินแล้วปุ๊บกอบอันปิดม .1 ปิดม.ข่าวไว้ให้เน้อห้ามลืมปิดแก๊สนะต้องบอกก่อนที่เราจะออกไปออกกำลังกายนะครับผมเสาร์7ที่ผ่านมาก็คือตะวานี่เนาะเทศบาลเมืองละปูนนะเปิ้นจัดโครงการนันทนาการดีชีวีสุขนะลำพูนเมืองแห่งการออกกำลังกายประจำปี2569เนาะกิจกรรมติ่นแอโรบิกแดนซ์นานีท่านประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเนาะเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้เนาะพร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาเทศบาลนะครับผมปลัดเทศบาลผู้อำนวยการต่างๆเนาะแล้วก็ปีน้องที่อยู่ไข่เคียงนะเปิ้นมากันที่หาดมดเนาะที่ไหนเอ่ยนะลานศาลากลางจังหวัดละปูนหลังเก่าเนาะเทศบาลเมืองละปูนเปิ้นจัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพเนาะเดี๋ยวนี้สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญขนาดนะครับผมหากสุขภาพกายดีนะมันก็จะส่งผลไปสุขภาพใจก็จะดีตามอีเนาะมีสังคมอารมณ์ดีมีสติปัญญาประชาชนสามารถดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเก่าได้นะครับผมความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วก็คือการป้องกันโรคต่างๆเนาะการป้องโรคต่างๆประเดี๋ยวนี้ยาก็มีล้อแต่ยามันกินไปแล้วก็จังหวะเนาะสมเตอร์ก็ตกข้างห้องนะกินหนักไปเดี๋ยวก็จะปิ้นไตปิ้นเตยอย่างที่เปิ้นบอกกันนั่นแหละครับผมการที่ป้องกันมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจโรคอ่อนนะครับหรือว่าอาจจะเกิดโรคในอนาคตนั่นแหละเฮากมหู้มันจะมาจะได้เนาะจะดันแล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่านะชงแรงๆนะครับมาปะกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมติ่นแอโรบิกแดนนะตีเป

ผ้ามันแบบว่าโอ้ออกกำลังหนักเหลือเกินถ้าคุณเฒ่าไปนะคนเฒ่าที่มีอายุหรือใครกำลังจะกล่าวสู่ไว้คุณเฒ่านี่เนาะจะไปตินทาเดียวก็เปิ้นก็ได้เฮาก็อันเนาะอันเนาะเฮาคือมันแบบว่าอันได้ออกกําลังกายถ้าเปิ้นแฮงกระโดดแฮงลําเฮาก็กระโดดน้อยๆนะลดหย่อนลดหย่อนไปตามอายุที่มันมากขึ้นเนาะใครอายุนักไปกระโดดสูงเนาะอะไรเฮามันหายากเริ่มเดี๋ยวนี้นะครับผมฝากไว้แล้วกันเนาะกับกิจกรรมเหล่านี้นะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับผมก่อนที่เฮาจะปิกมาปะกันนะครับในเรื่องของการอู่จ๋าปิดนี่ไวไปต่อได้เด้อ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนมุนม้านะครับผม FM 95 MHz สวทชละปูนกลมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมแน่นอนเลยนะครับเหมือนตีอู่กันไว้ตอนชงตะกี้นะวันนี้เฮาจะมีแขกรับเชิญนะในการมาอู่เอ่ยกันสักหน่อยนะในเรื่องของปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับผมวันนี้จะปิ้นจะได้เฮาจะมาติดตามกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนตีน้องอั้นบอกไปว่าเศรษฐกิจมานะต่างๆเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาอู่กันนะครับน่าจะโทรเข้ามาในสายพอดีเลยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้ยินชัดไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจนเลยครับผมตอนเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนปกติรายการนี้จะเป็นภาษายงนะครับผมภาษาถิ่นของเรานะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับนางสาวดวงทิพย์สิริการจนารักษ์นะครับผู้ช่วยผอ.ธนาคารแห่งประเทศไทยนะสำนักงานภาคเหนือถูกต้องไหมครับผม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอภิวัฒน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะ
1: ครับผมขออนุญาตได้ไหมครับเดี๋ยวเราเรียกชื่อเล่นกันสักหน่อยผมชื่อน้องอั้นนะครับผมท่านชื่ออะไรนะครับผม
2: ชื่อเรียกทิพย์ได้เลยค
1: ่ะได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่ทิพย์กับน้องอั้นแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าพูดคุยกันสบายๆหน่อยเนาะเมื่อกี้เกริ่นกับท่านผู้ฟังไปครับผมว่าวันนี้จะมีในเรื่องของโครงการที่หลายๆคนก็น่าจะติดตามกันอยู่นะในเรื่องของการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็อาจจะทำให้หลายๆท่านไปกู้หนี้ยืมสินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะครับผมก็เลยอยากให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละครับผมเป็นคนมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ลำพูนบ้านเรานะครับผมว่าเอ๊ะโครงการนี้มันคืออะไรวัตถุประสงค์ของมันคืออะไรนะครับผม
2: ค่ะค่ะต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อ่ะค่ะ
1: ครับ
2: เป็นโครงการที่ทางแบงค์ชาติเราอะค่ะร่วมกับทั้งกระทรวงการคลังนะคะสมาคมธนาคารไทย
1: ครับ
2: NCB แล้วก็แซมค่ะที่เราเหมือนกับที่น้องอั้นบอกอะค่ะว่าด้วยเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะหนี้แบบของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะแบบกลุ่มรายย่อยอะค่ะ
1: ม
2: ีแนวโน้มที่จะแบบ
1: สูงขึ้น
2: แนวโน้มที่จะแบบสูงขึ้นแล้วด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้แบบเหมือนกับการทำมาหารายได้อ่ะก็ได้ยากขึ้นก็กระทบต่อเรื่องของหนี้เนาะปากท้องของประชาชนก็เลยออกโครงการนี้มาค่ะซึ่งต้องขอเรียนว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราทำเฉพาะกิจแล้วก็จะทำครั้งเดียวด้วยค่ะโดยเรามุ่งที่จะช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนรายย่อยอะค่ะที่มีหนี้ต่ำแสนเนี่ยให้สามารถกลับมาเป็นหนี้ดีได้คือเมื่อเราลดภาระหนี้ได้อะค่ะเขาก็จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากมีเงินไปใช้ในด้านอื่นๆรวมกระทั่งถ้าอยากมีหนี้เพื่อไปดำรงชีวิตอะไรใหม่อะก็จะได้แบบเข้าถึงสินเชื่อได
1: ้
2: มากขึ้นค่ะ
1: ครับผมในส่วนของท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ้าหากท่านไหนอันนี้ต้องเรียนทุกคนก่อนนะว่าเอ๊ะคนที่ฟังอยู่เนี้ยใครที่จะเข้าข่ายในเรื่องของจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้บ้างเผื่อว่าเอ๊ะตอนนี้กำลังฟังอยู่แล้วแบบว่าจะได้เรียกเพื่อนเรียกฝูงมาฟังกันว่าเออตอนนี้เราเข้าข่ายอันนี้เอาคุณสมบัติของคนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่แล้วจะได้แบบลิสต์ตัวเองไปด้วยว่าเอ๊ะเราสามารถเข้ามาร่วมโครงการได้ไหมนะครับ
2: ค่ะเรามีอยู่3ข้อหลักๆนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการค่ะคือข้อแรกคือต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะเพราะเราเป้าคือแบบอยากรอบนี้เราอยากช่วยเหลือประชาชนจริงๆ
1: ก็คือหนี้ครัวเรือนถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะเราก็เลยคุณสมบัติข้อแรกเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะคะ
1: ครับผม
2: ข้อ2ณวันที่30กันยาป
1: ี
2: ที่แล้วนะคะปี2568เนี่ยต้องมีสถานะหนี้เป็นหนี้เสียหนี้เสียคืออะไรหน
1: ี้
2: เสียก็คือเราค้างชำระกับแบงก์อะค่ะเกิน90วัน
1: อ๋อ
2: ค่ะอันเนี้ยอันนี้คือ2เงื่อนไขนะคะ
1: ครับผม
2: เงื่อนไขที่3คือมียอดหนี้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปกู้ยืมหนี้สินอะไรทุกประเภทเลยค่ะไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งเป็นหนี้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย
1: ์
2: นะคะแล้วก็ธุรกิจในเครือธนาคารพาณิชย์ก็เช่นอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะกร
1: ุ
2: งเทพธนาคารกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกร
1: ครับผม
2: รวมทั้งแบบธนาคาร กลุ่มลูกของธนาคารพาณิชย์ด้วยรวมการสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่เกิน 100,000
1: อ๋อหมายถึงว่าสมมติว่าชื่อน้องแอ้นนะชื่อน้องแอ้นที่มีหนี้สินอยู่เขาจะรวมชื่อของเราเนี่ยแหละก็คือถ้าไม่เกิน 100,000 ถึงจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ถูกไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: ถ้าหากใครเกิน 100,000 ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของการเข้ามาสู่ในโครงการของปิดหนี้ไวไปต่อได้
2: ใช่ใช่ค่ะและที่สำคัญคือข้อ2ค่ะคือณวันที่30กันยา2568ต้องเป็นหนี้เสียด้วย
1: ก็คือนับไปนับแค่ถึง30กันยายน2568แล้วต้องเป็นหนี้เสียแล้วด้วยแสดงว่าเราค้างจ่ายมาก่อนหน้านี้อีกถูกไหมครับผม
2: ใช่ใช่ค่ะต้องเรียนทางน้องแอนแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะว่าโครงการนี้ด้วยเราเปิดมาตั้งแต่ตอนต้นปีค่ะมกราเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามแบบดูแลลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียเราเลยตัดณวันที่30กันยาปี68ค
1: ่ะนั่นแหละครับผมเห็นว่ามีกรณียกตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมครับว่ามันแต่ละประเภทหรือว่าแต่ละกรณีเป็นยังไงกันบ้างครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วแบบว่าเอ๊ะเราเป็นสมมติผมเป็นหนี้บัตรเครดิตเข้าร่วมหรือเปล่าเข้าขายหรือเปล่านะอย่างเงี้ยครับผม
2: ค่ะค่ะต้องขอเรียนว่าสมมติเดี๋ยวยกกรณีนะคะว่าสมมติว่าเรามีหนี้บัตรเครดิต2ใบนะคะ
1: เป็นชื่ออธิวัฒน์เป็นชื่อน้องแอ้นเหมือนกัน
2: ใช่เป็นชื่อน้องแอ้นเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วก็สมมติว่ามีหนี้บ้านอีกสักเมื่อกี้เรามี 80,000 ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
2: เรามีหนี้บ้านสมมติ 100,000
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นน้องแอ้นมีหนี้รวม 108,000
1: ใช
2: ่อันนี้น้องแอ้นเข้าไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แต่ถ้าเกิดว่าน้องแอ้นมีบัตรเครดิตเมื่อกี้นะคะ
1: ครับผม
2: เคสเมื่อกี้เลย 80,000
1: ครับ
2: แล้วก็มีหนี้บ้านอีก 20,000
1: ครับ
2: รวมกันเป็น 100,000
1: ครับ
2: น้องแอ้นน่ะก็เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขค
1: ่
2: ะ
1: แปลว่า 100,000 ทั่วนี่ก็ยังเข้าร่วมโครงการได้ถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คือไม่เกินก็คือถ้า 101 บาทไม่ได้ละ
2: ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เราด้วยเรามุ่งอยากดูหนี้แบบรายย่อยจริงๆอะค่ะเราก็เลยประโขไปที่100,000 บาทซึ่งต้องขอเรียนทางท่านผู้ฝากทางบ้านว่าก้อนที่เราแบบแบงค์ชาติเราดูแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ที่แบบมีหนี้ต่ำ100,000 บาทเนี่ยจะช่วยแบบประชาชนได้แบบเป็นล้านกว่ารายเลยค่ะเราก็เลยโฟกัสกลุ่มนี้เป็นหลักเลยค่ะ
1: ครับผมต้องถามอันนี้เป็นข้อมูลแบบนอกที่เราส่งให้กันแล้วกันบอกว่าเออบ้านเราเนี่ยที่เป็นภาคเหนือเนี่ยครับหนี้เสียหรือว่าหนี้ที่เราตรวจเช็คมาอย่างเงี้ยครับมีเยอะรายไหมครับ
2: ต้องขอเรียนว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นหนี้เสียตอนนี้ที่ทางแบงก์ชาติมอนิเตอร์อยู่นะคะจะเป็นภาพรวมของทั้งประเทศนะคะก็อยู่ในสัดส่วนที่ยังอยู่ในระดับที่แบบไม่ได้แบบระดับที่เกิน
1: พีคมากใช่ไหมครับ
2: พีคมากค่ะเพราะว่าทางแบงก์อ่ะโดยภาพรวมโดยทางภาคเหนือด้วยคือเป็นนโยบายของทุกแบงก์เลยค
1: ่
2: ะก็พยายามแบบดูแลระดับหนี้ดูแลลูกหนี้ใครถ้าเกิดว่ามีทิศทางจะผ่อนไม่ไหวหรืออะไรแล้วสถาบันการเงินอ่ะเขาก็จะชวนคุยเลยค่ะว่าแบบมาเหมือนคล้ายๆถ้าเกิดเราเคยได้ยินคำคุ้นหูก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี
1: ้ครับผม
2: อันนี้คือกรณีที่หนี้ยังไม่เสียนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะเขาก็จะเรียกมาคุยก่อนเพราะฉะนั้นระดับหนี้โดย overall ของทั้งประเทศนะคะก็เลยอยู่ในระดับที่แบบตอนนี้ก็อยู่ในระดับยังทรงตัวอยู
1: ่ก็คือสถาบันการเงินที่เราไปเป็นเจ้าหนี้ของเราแหละครับผมเขาก็จะมีการมอนิเตอร์ในส่วนของลูกหนี้ของเขาเหมือนกันถ้าสมมติว่าลูกหนี้มีพฤติกรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเริ่มช้าเริ่มอะไรปุ๊บเขาก็จะมีมาตรการด่านแรกก็คือเข้าไปในเรื่องของการช่วยปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่ลูกหนี้อาจจะไม่ไหวจนมาถึงที่จะต้องมาเข้าโครงการนี้ถูกไหมครับอันนั้นเป็นประการด่านแรก
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยโครงการนี้ค่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้เราเลยโฟกัสกลุ่มที่เป็นหนี้เสียแล้วค้างชำระเกิน90เนี่ยคือเจตนาคือเราอยากช่วยประชาชนกลุ่มนี้มากค่ะ
1: แล้วหนี้ประเภทไหนบ้างครับที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เกี่ยวกับปิดหนี้ไวนะครับผม
2: ค่ะเราก็เลยโฟกัสไปกลุ่มประเภทหนี้มีเยอะแยะเน
1: า
2: ะมีทั้งหนี้บ้านหนี้ทำธุรกิจเง
1: ิน
2: ต้นหมุนเวียนอะไรค่ะแต่ว่าสำหรับโครงการนี้ค่ะเราจะcover เฉพาะหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเช่นหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินสดสินเชื่อบุคคล
1: ค่
2: ะอันเนี้ยเราสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้รวมทั้งติ่งหนี้อะค
1: ่
2: ะติ่งหนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราแบบมี process ในกลุ่ม process ของแบงค์สมมติว่ามีรถสักคันนึงเนี้ยค่ะ
1: ครับ
2: หรือว่าบ้านสักหลังนึงไปถึงแบบ ขั้นตอนการฟ้องร้องยึดทรัพย
1: ์ครับ
2: แล้วก็มันมาแล้วว่ายังมีเหลือหนี้เท่าไหร่สมมติว่าเรามีหนี้ทั้งหมดนะคะ
1: ครับผม
2: นะคะว่าเราเป็นหนี้แบงค์เนี่ยอยู่สัก 500,000
1: ครับผม
2: ผ่านโปรเซสของศาลอะไรหมดแล้วขายสินทรัพย์เราไปหมดแล
1: ้
2: วแต่มันก็ยังไม่ได้ถึง 500,000 อาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก 30,000 ใครที่ตรงนี้ค่ะ 30,000 เนี่ยเขาเรียกสิ่งหนี้ก็สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: อันนี้สอบถามเพิ่มเติมครับผมคำว่าหนี้เสียเนี่ยมันต้องอยู่ในกระบวนการที่มีการสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วหรือแค่90วันตั้งแต่ตอนแรกที่เราคุยกันนะครับ
2: ใช่ค่ะคืออยู่ในระหว่างพอเราเกิน90วันแต่ยังไม่ถึงกระบวนการการฟ้องร้องอะค
1: ่
2: ะก็ร่วมโครงการนี้ได
1: ้อ๋อก็ถือว่าเป็นหนี้เสียได้แล้วใช่ไหมครับผม
2: ใช่ใช่ค่ะค้างเกิน90วันก็นับเป็นหนี้เสียค่ะ
1: ครับผมอันนี้มีข้อสงสัยเหมือนกันช่วงนี้สงสัยเยอะหน่อยนะเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะสงสัยคล้ายๆกันบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีหนี้อยู่3ก้อนอย่างเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้บ้านนี่คือมีหลักประกันเพราะบ้านเรานี่คือหลักประกันหนึ่งอย่างถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: หนี้รถอีกก้อนนึงอันนี้ก็มีหลักประกันแล้วเราก็มีหนี้บัตรเครดิตเหมือนที่พี่ทิพย์ได้บอกไปว่าอ่ะไม่มีหลักประกันในส่วนนี้ทางถ้าสมมติรวมแล้วก็ไม่เกินแสนเหมือนกันนะครับผมเราดูแล cover ในส่วนของหนี้ส่วนไหนบ้างเนี่ยครับผม
2: ค่ะอย่างเหมือนที่น้องอั้นยกตัวอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ทิพย์ลองใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: ผมจะได้เห็นภาพเยอะมากขึ้นอ่ะอย่างหนี้บ้านเนาะมีหลักประกันสมมติเราเป็นหนี้อยู่ 50,000
1: ครับ
2: เรากู้รถเอารถเป็นหลักประกันอีก 30,000 รวมเป็น 80,000 แล้วนะคะแล้วเรามีหนี้บัตรเครดิตอีก 20,000 รวมทั้งหมดละ 100,000
1: เป๊ะเลยเข้าโครงการได้แน่นอน
2: ใช่ค่ะน้องอันเข้าใจถูกราคาสามารถเข้าโครงการได้แต่
1: มีแต่
2: นิดนึงค่ะว่าแล้วก้อนไหนที่จะเข้าร่วมปิดหนี้ไวไปต่อได้
1: ไม่ได้เข้าได้ทั้งหมด 100,000 บาท
2: ใช่ใช่เพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเราจะดูแลในกลุ่มของที่ไม่มีหลักประกันน
1: ั่
2: นก็คือหนี้เสียจากบัตรเครดิต
1: ก็คือ 20,000 บาท
2: ใช่ 20,000 ก็จะมาเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะ
1: อ๋อดังนั้นแล้วใครที่มีหนี้อยู่อยากจะให้ลองคลี่หนี้ของตัวเองออกมาก่อนว่าเป็นหนี้ประเภทไหนก่อนเนาะก่อนที่เราจะเอาเหมือนเข้ามาสอบถามนี้นะครับผมแต่หนี้ที่ได้รับแจ้งไว้ว่าปิดหนี้วายไปต่อได้ก็คือเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันไม่ว่าจะเป็นหนี้กับสถาบันการเงินหรือว่าเขาเรียกว่าบริการอื่นๆที่สถาบันการเงินมีการดำเนินการถูกไหมครับ
2: ใช่ละค่ะ
1: ครับผมแล้วอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าแล้วพี่น้องตอนนี้แหละครับผมมันตอนนี้สถาบันการเงินมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วมีที่ไหนบ้างที่เข้าร่วมกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อะครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็มีทั้งหมดธนาคารพาณิชย์ทั้ง14แห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นขับรถไปไหนก็เจอเนี่ยค่ะไม่ว่าเป็นกสิกรกรุงเทพกรุงศรีกรุงไทยเกียรตินาคิน CIMB แม้กระทั่งแบบอย่างธนาคาร Land and House UOB กลุ่มนี้ไทยพาณิชย์ไทยเครดิตแม้กระทั่งธนาคารประเทศจีนนะคะก็เข้าร่วมโครงการหมดเลยค่ะก็จะทำให้แบบประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะก็14แห่งแล้วก็ยังมีบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์อีก20แห่งนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมแบบสินเชื่อรายย่อยเมื่อกี้ค่ะสินเชื่อบุคคลหรืออะไรต่างๆเนี่ยอีกด้วยก็จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเช่นกันค่ะซึ่งหากแบบท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแบบตรวจสอบหรือดูรายชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะที่ www.dot.or.th หรือจะโทรมาที่ call center ของแบงก์ชาติก็ได้นะคะที่เบอร์1213ค่ะ
1: โอ้1213จำง่ายด้วยนะครับหากใครที่แบบว่ากลุ่มที่แบบเจ้าหนี้เราที่เรามีชื่อเป็นลูกหนี้เขาอยู่เขาเข้าร่วมไหมโทรไปสอบถามได้ก่อนที่1213นะครับ1213นั่นเองนะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่ามีกลุ่มธนาคารเฉพาะกิจที่จะเข้าร่วมเฟส2ด้วยใช่ไหมครับ
2: อันนี้ก็อาจจะอยู่ในกระบวนการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าณวันนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ทิพย์เล่าไปก็คือธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์อีก20แห่งค่ะ
1: ก็นี่จะเป็นโครงการที่เริ่มในเดือนนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจนะครับที่ดำเนินการเพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก่อนละกันเนาะถ้าหากมีโครงการอื่นๆเดี๋ยวเราอาจจะแบบติดต่อพี่ทิพย์ไปเผื่อมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนของเราได้รับทราบกันอีกนะครับผมแน่นอนเลยครับว่าวิธีการครับผมในเรื่องของการดำเนินการโครงการนี้ที่จริงมันคล้ายๆแพ็กเกจเนาะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างที่เราสามารถเข้าร่วมแล้วจะช่วยในเรื่องของการทำให้หนี้ของเราจ่ายง่ายขึ้นหรือมันหมดไวขึ้นอย่างเงี้ยครับผม
2: ค่ะนี่จุดนี้แบบเป็นจุด
1: ไฮไลท์
2: ใช่ใช่จุดไฮแม็กของโครงการนี้เลยค่ะต้องขอเรียนท่านผู้ฟังว่าโครงการนี้ค่ะเรามีการผ่อนชำระใน2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือจ่ายปิดจบจ่ายปิดจบคืออะไรก็คือจ่ายครั้งเดียวเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดลูกหนี้ท่านไหนอ่ะพอไหวก็สามารถเข้าการผ่อนชำระในรูปแบบที่หนึ่งได้ก็คือจ่ายปิดจบซึ่งถ้าเกิดเข้าตอนนี้ค
1: ่
2: ะน้องอันจะทำแบบทางแบงก์อ่ะทางระบบการช่วยทางนี้ค่ะจะลดเงินต้นให้ทันทีเลยค่ะ 50%
1: โดยครึ่งหนึ่งเลย
2: ใช่ใช่ค่ะสมมติว่าเรามีแบบหนี้ค้างอยู่สมมตินะคะ 10,000 ถ้าเราแบบเลือกโปรแกรมที่หนึ่งเลยแบบแรกเลยจ่ายปิดจบเราจ่ายแค่ 5,000 จบเลยค่ะ
1: หรือว่าถ้าเต็มแม็กเลยก็คือ 100,000 ก็จ่ายแค่ 50,000 ถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วในวงเงิน 50,000 นี้มีดอกไม่มีหรือว่ามีอีกครับผม
2: ไม่มีไม่คิดดอก
1: ก็คือ50,000นี่คือเน็ตแล้ว
2: ใช่จ่ายแค่50,000เนี่ยค่ะเพราะว่างานนี้เราอยากช่วยลดภาระของลูกหนี้จริงๆค่ะ
1: คอัน
2: น
1: ี้
2: คือรูปแบบที่หนึ่ง
1: ครับผม
2: รูปแบบที่สองอาจจะแบบโอ้ไม่ไหวเป็นเงินก้อนอาจจะจ่ายเป็นในรูปแบบของการผ่อนชำระเป็นงวด
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยลูกหนี้ท่านไหนเลือกผ่อนชำระเป็นงวดเนี่ยลดเงินต้นทันทีเลยค่ะตอนนี้นะคะ
1: คร
2: เราม
1: ี
2: โปรโมชั่นนะคะลดเงินต้นทันทีก็คือ
1: 30%
2: ไม่คิดดอกเบี้ยเช่นกันค่ะ
1: ก็คือ100,000ก็จะเหลือประมาณ 70,000 บาทถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลือกระยะเลือกผ่อนได้ยาวที่สุดเลยนะคะถึงสิ้นธันวาปี71
1: ตอนนี้69 70ประมาณ2ปีกว่าๆใช่ไหมครับผม
2: ใช่ๆค่ะ
1: แล้วงวดผ่อนนี่คือทางธนาคารหรือว่าทางเราจะมีข้อตกลงกันยังไงครับแบบสูงสุดกี่ปีหรือได้นานเท่าไหร่ไงครับ
2: ค่ะสำหรับนานเท่าไหร่ก็คือสูงสุดถึงธันวา71นะคะแต่ว่าอาจจะแบบยังพอไหวแบบไม่ต้องรอไปถึงธันวา71ผ่อนแค่สมมติอีกขอผ่อนอีกสัก20เดือนก
1: ็
2: ได้นะคะอันนี้เป็นการตกลงระหว่างทางลูกหนี้กับทางปานการเงิน
1: ค่ะ
2: ต้องขอเรียนอย่างนี้ด้วยค่ะน้องอั้นว่าตอนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นอีกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าลงทะเบียนภายใน30มิถุนายนนี้นะคะก
1: ็
2: จะผ่อนละได้สูงสุดถึง36งวดเลยทีเดียวค
1: ่
2: ะเพราะฉะนั้นยิ่งผ่อนยิ่งยาวเงินผ่อนระหว่างเดือนอ่ะมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราแบ
1: บ
2: เหลือเวลาสั้นๆแบบมันก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นแบบทางธนาคารเลยอยากจะขอเชิญชวนถ้าเกิดว่าลูกหนี้รายไหนเนี่ยมีคุณสมบัติดังกับทางตามที่เรียนไว้ข้างต้นนะคะ
1: ครับ
2: ก็อยากให้แบบร่วมโครงการได้เลยเพราะว่าจะได้มีระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวจะได้ไม่เป็นภาระในการส่งรายเดือนค่ะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: รูปสรุปก็เลยขอเรียนว่าการรูปแบบการร่วมโครงการเนี้ยก็คือมีสองแบบก
1: ็
2: คือจะปิดจบจะผ่อนชำระเป็นงวดค่ะ
1: เราสะดวกว่าหรือเอาเราไหวว่าไหวด้วยนะถ้าสมมติว่าจ่ายก้อนเดียวจบอันนี้คือลดเยอะก็คือ 50% แลกกันหน่อยนะก็คือถ้าเอาแบบว่าเอ้ยไม่มีเงินก้อนจริงๆเราจะผ่อนชำระก็คือลดให้ 30% ง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าน้องอั้นเป็นหนี้ก้อน 100,000 ที่เราจะต้องผ่อนชำระผมผ่อน10งวดสมมติว่าผมผ่อนไปแล้ว5งวดก็คือ 50,000 อีก 50,000 บาทก็ไม่มีดอกที่จะเพิ่มขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะระยะเวลาที่เราผ่อน
2: ใช่ค่ะต้องเรียกว่าทั้งสองรูปแบบโครงการนี้เราไม่คิดดอกเบี้ยเลยค่ะ
1: ครับผมโอ้นี่แหละครับผมก็ถ้าเป็นวิธีการก็ผมก็ยังมองว่าถ้าใครไหวแบบไหนอยากจะให้เลือกวิธีนั้นแต่ทั้งสองวิธีได้รับการลดในเรื่องของเงินต้นให้อยู่แล้วนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเป็นหนี้เสียเราจะได้ยินคำหนึ่งที่มันมีอยู่ในโลกออนไลน์หรือการพูดคุยกันอยู่แล้วคือเครดิตบูโรก็คือการบอกว่าเราเหมือน ไม่มีความน่าเชื่อถือในการกู้เงินอย่างนี้ถูกไหมครับผมเข้าใจถูกไหม
2: ใช่
1: ครับผม
2: เป็นตัวกรองลูกหนี
1: ้
2: เป็นเงื่อนไขในการกรองลูกหนี้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าแบ
1: บ
2: ถ้าเราเป็นหนี้เสียคือเกิน90วันแล้วไปติดเครดิตบูโรมันก็จะมีผลกับชีวิตเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้สินเชื่อไปทำธุรกิจต่อหรือว่าแบบสินเชื่อเพื่อไปใช้จ่ายอะไรอื่นๆเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติยากแต่ถ้าเกิดเราสามารถแบบเคลียร์หนี้เสียเดิมได
1: ้
2: ร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เคลียร์หนี้สินเดิมได้อะประวัติเราอะจะกลับมาเป็นประวัติในรูปของลักษณะปกติเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเราจะทำธุรกิจลงทุนต้องการเงินไปหาสถาบันการเงินของกู้ก็จะทำให้กู้ง่ายขึ้นค่ะ
1: สมมติว่าผมจ่ายปิดจบไปเลยผมได้ครึ่งนึงจากแสนผมเหลือ50,000ตุ้มณวันที่เราจ่ายนั่นคือผมจะถูกปรับจากเครดิตบูโรให้เป็นปกติเลยหรือว่าต้อง
2: ถ้าเกิดเราเคลียร์อะไรทุกอย่างเสร็จระบบอะค่ะระบบแบงค์เขาจะปรับสถานะเราทันทีเลยว่าจากเราที่เคยเป็นหนี้เสียจะกลับไปเป็นลูกหนี้ปกติน
1: ี่แหละครับผมหากใครที่แบบว่าเอ๊ะอนาคตวางแผนอยากจะมีเงินทุนบางอย่างนะครับแต่ยังติดในเรื่องของปัญหาเครดิตบูโรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการละกันเนาะที่จะทำให้เราหายจากเครดิตบูโรนะครับแล้วก็กลับมาเป็นบุคคลปกตินะครับก็คือเวลาเราดูเราก็จะเป็นศูนย์เนาะเวลาเขาเป็นบัญชีปกติไหมศูนย์โอเคอันนี้ปกติดีก็สามารถไปดำเนินการกับสถาบันการเงินอื่นๆได้แต่ก่อนหน้านี้ครับผมมันมีโครงการคุณสู้เราช่วยออกมาซึ่งมันมีคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นติดต่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เราเข้าโครงการหรือเราเข้าไปยื่นความจำนงเองคนกลุ่มนี้นะครับผมถ้าเราเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันเนี่ยครับแล้วเขาจะมาเข้าโครงการนี้อันนี้ทำได้ไหมครับ
2: สามารถทำได้เลยค่ะก็ขอเรียนว่าถ้าเกิดมีคุณสมบัติ3ข้อข้างต้นค่ะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เสียแล้วก็มีหนี้เสียรวมทุกประเทศไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะ
1: ครับผมนี่แหละครับผมอันนี้ก็ใครหลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับก็เริ่มอยากจะติดต่อไปแล้วติดต่อได้ทางไหนบ้างครับหากใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับ
2: ค่ะก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็มีทั้งสอบถามมาที่1213
1: ครับ
2: แบงค์ของแบงค์ชาติเป็นคอร์สเซ็นเตอร์นะคะหรือแม้กระทั่งโทรไปที่ของแซมต้องขอเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนนี้หนี้กลุ่มนี้ค่ะที่เป็นหนี้เสียและมีคุณสมบัติตามสามเงื่อนไขเนี่ยระบบของธนาคารพาณิชย์นะคะได้โอนชื่อลูกหนี้แบบกลุ่มนี้เข้าไปไว้ที่แซมแล้วนะคะแซมเพราะฉะนั้นเราสามารถโทรไปติดต่อได
1: ้
2: ของเบอร์ของแซมก็คือ1443-6ค่ะหรือเรามีอีกช่องทางนึงค่ะถ้าเกิดใครแบบว่าตัดสินใจแล้วเราอยากรู้ว่าเรามีคุณสมบัติครบไหมและอยากได้ร่วมโครงการนะคะช่องทางที่3ก็คือเข้าไปลงทะเบียนที่ www.bot.or.th/cleardebt นะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั่นได้เลยค่ะก็จะในระบบเขาจะเช็คได้เลยนะคะว่าเราอะมีคุณสมบัติเข้าข่ายอะไรไหมเนี่ยระบบมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ไหมค่ะ
1: ครับ
2: หรือมีอีกวิธีนึงนะคะก็คือผ่านไลน์ของแซมค่ะ@samsocialamc นะคะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงซึ่งล่าสุดอะค่ะทางแบงก์ชาติก็ร่วมกับแซมนะคะที่จะพัฒนาแบบช่องทางให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถสมัครได้สะดวกขึ้นสามารถทำด้วยตัวเองเพียง4ขั้นตอนนะคะก็คือตรวจสอบสิทธ
1: ิ์
2: นะคะขอเข้าไลน์เนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าเรามีคุณสมบัติอะไรไหมครบไหมแล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้ในไลน์นั้นเลยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็เลือกแผนชำระเหมือนเมื่อกี้ที่พ
1: ี่
2: ท
1: ิพย์
2: ว
1: ่
2: ามีทั้งจ่ายปิดจบหรือผ่อนชำระสามารถเลือกแผนได้เลยเสร็จตรวจสอบแล้วก็ลงนามสัญญาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: ชำระเงินแต่ว่าก็เข้าใจอะค่ะว่าในแง่ของแบบช่วงนี้มีมิจฉาชีพก็เยอะ
1: ใช่ครับผม
2: เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจหรือว่าการทำอะไรเงี้ยทางไลน์ถ้าเกิดว่าลูกหนี้รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจย
1: ัง
2: มีข้อสงสัยก็เลยแนะนำว่าโทรมาที่1213หรือโทรสอบถามที่ 1443กด6ได้ค่ะ
1: ครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้ใครที่ได้รับ SMS อะไรต่างๆเนาะไม่ว่าจะทางไหนเนาะบางคนเขาก็ไม่สบายใจจริงๆแหละเวลาทำธุรกรรมออนไลน์ตอนนี้หากใครที่สนใจนะครับผมสะดวกที่สุดสบายที่สุดตอนนี้1213นะหรือ1213โทรไปก่อนนะครับรับคำปรึกษาจากพี่ๆอาจจะเจอพี่ทิพย์ก็ได้นะ ต้องบอกทุกคนว่าอาจจะเจอพี่ทิพย์ก็ได้นะครับผมเอางี้ดีกว่าครับผมท้ายรายการกันแล้วหากใครที่ฟังอยู่แล้วแบบว่าลังเลจังเลยยุ่งยากหรือเปล่านะเอ๊ะฉันจะเข้าร่วมได้ไหมลองบอกอะไรกับคนที่ลังเลอยู่ว่าโครงการนี้จะดียังไงหรือถ้าเข้ามาแล้วเราจะดูแลท่านยังไงครับผม
2: ค่ะก็ขอฝากไว้นะคะว่าแบบโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อะค่ะเป็นโครงการที่ทางแบงก์ชาติและหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีความตั้งใจมากๆที่จะช่วยกับลูกหนี้รายย่อยนะคะแล้วก็จะเป็นโครงการเฉพาะกิจจริงๆแล้วเราก็จะทำกันครั้งเดียวนะคะก็เลยอยากเชิญชวนลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียมียอดหนี้ต่ำกว่า 100,000 รวมทุกประเภทนะคะอยากเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าจะช่วยลดภาระในการเป็นหนี้ด้วยรวมทั้งก็จะช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยกลับมามีสถานะที่เป็นหนี้ปกติซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสในการขอสินเชื่อเป็นการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งสินเชื่ออื่นๆในอนาคตได้ค่ะก็เลยอยากขอเชิญชวนทุกท่านนะคะซึ่งก็เข้าใจค่ะขอย้ำว่าแบบว่าถ้าเกิดสนใจแล้วไม่สบายใจในการติดต่อทางแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็สามารถติดต่อมาทางที่แบงก์ชาติได้1213หรือติดต่อไปที่แฟมที่เบอร์1443กด6ค่ะ
1: นั่นแหละครับผมท้ายนี้ดีกว่าครับผมอยากจะให้อยากย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สิทธิ์ในการลงทะเบียนเดือนเนี้ยเดือนหน้าสิมิถุนายนคุณจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือการผ่อน36งวดใช่ไหมครับผมลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่อไหร่ดีครับผม
2: ถึงสิ้นธันวาปี71ค่ะ
1: อ๋อ
2: โครงการนี้เรายาวไปถึงปี71เลยค่ะ
1: แต่ต้องบอกว่าถ้ายิ่งลงช้าคุณก็จะได้งวดผ่อนที่น้อยลงถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะลงวันนี้นะคะจะจ่ายปิดจบในงวดเดียวก็ลดเงินต้นทันทีเลยค่ะ 50% โดยไม่คิดดอกแล้วก็ถ้าเกิดผ่อนชำระเป็นงวดก็ลดเงินต้นทันทีเลยค่ะ 30% ไม่คิดดอกเช่นกันค่ะ
1: นี่แหละครับโครงการดีๆนะครับที่ทางนางสาวดวงทิพย์สิริกาญจนารักษ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะครับปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับที่นำมาฝากกันวันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากๆแล้วก็ขอบคุณแทนท่านผู้ฟังด้วยที่นำโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์กันนะครับผมหากมีโอกาสหน้าเนาะมีโครงการอื่นๆเดี๋ยวเราติดต่อไปหรือท่านพี่ทิพย์ติดต่อมาได้เลยยินดีมากๆเลยนะครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางน้องแอนขอบคุณทางสวทลำพูนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามนะคะแล้วไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวพี่ทิพย์ติดต่อมีมาตรการอะไรที่จะช่วยแบบประชาชนนักธุรกิจได้ก
1: ็
2: จะขออนุญาตโอกาสดีๆแบบนี้มาอีกนะคะ
1: ครับยินดีมากๆเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอันนี้ละครับผมเป็นการเอามาเธอท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะสำหรับใครตีมีหนี้สินอยู่ปิดหนี้ไวไปต่อได้โครงการนี้ดีๆนะครับผมจะได้แล้วก็ฟังกันเนาะถ้าใครจะผ่อนนะถ้ายิ่งสมัครเร็วก็จะได้งดในการผ่อนเนาะแน่นอนเลยว่าสมัครปุ๊บเปิ้นลดถ้าจ่ายปิดจบก็คือ 50% ถ้าผ่อนก็คือลด 30% ไปเลยหนี้เกิน 100,000 บาทเนาะปิดหนี้ติ่มมีรับประกันนะครับผมอันนี้ฝากไว้ตัวละกันสำหรับวันนี้มองละปูนเอามาฝากกันต่ออินเนอร์ป้ากันใหม่วันพุธนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันความร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้งสองประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพดิษฐ์นาฏขวัญการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
11: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: บราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานเหลือเพียง5วันต่อสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่มีการลดค่าจ้างและมีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์โดยสมาชิกสหภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมที่พรากความหวังและศักดิ์ศรีไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลต่างออกมาคัดค้านต่อกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวโดยเตือนว่าการลดชั่วโมงการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงานได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลาง
13: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิสูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: อีกไม่กี่เดือนเราก็จะเรียนจบกันแล้วอ่ะเขาจะไปเรียนต่อที่ไหน
1: เพี้ยคงไม่ได้เรียนต่อหรอกอิงเพราะครอบครัวของเพี้ยอ่ะเพี้ยคงจะไปชกมวยหาเงินเลี้ยง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
8: ้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต ต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถเคลมตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.แต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

of Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน

ลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

โอมสะโหมติดนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบุ๊กสุภการเนาะก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเป็นการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกามาปะกันกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับเพลงลูกทุ่งนะครับฟังง่ายๆสบายๆนะครับบ่ฮ้อนนะบ่ฮ้อนเหมือนบรรยากาศหนองห้องส่งมาเดียวนี่นะฮ้อนนะคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ก็เลยจะอู้ถึงในเรื่องของลักษณะอากาศนะครับช่วงนี้เนาะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันไว้ตัวแล้วก็บ่ได้ลืมนะในเรื่องของร่างกายของเฮาเนาะคุณผู้ฟังครับในการต่อสู้นะครับสภาพอากาศตีแปรเปลี่ยนในช่วงนี้นะครับบ่ได้ลืมเน้อรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพของตัวเฮาเองตัวนะครับประกาศในช่วงแรกจะนี่เนาะก็ไปติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศทั่วไปกันพ่องเนาะแล้วก็หลังจากตีจะมีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วนี่นะก็ยังมีข่าวเนาะที่ต้องติดตามนั่นก็คือในเรื่องของปภ.ก็ได้แจ้งเตือนหลายจังหวัดนะครับตึงภาคเหนือตึงอีสานภาคกลางภาคใต้แล้วก็ต่างกทม.นะระวังในเรื่องของฝนตกหนักรายละเอียดเป็นอย่างไรป่ะเราไปเริ่มกันเลยครับคุณผู้ฟังไปกันตี24ชั่วโมงข้างหน้านี่ก่อนเนาะ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับประเทศไทยก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคุณผู้ฟังครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอฮือพี่น้องประชาชนนะเตรียมนะพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไหวตุ๋ยเหนือภาคเหนือของเราสักสี่ชั่วโมงข้างหน้านี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากครับอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ระหว่าง22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง35องศาเซลเซียสครับคุณผู้ฟังกับบอดี้ลืมเนอะวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันตัวนะครับเพราะว่าท่านได้ที่จะเดินทางเนาะท่านได้ที่จะเข้าให้เข้าสวนนอช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศไว้ตัวนะครับจะได้วางแผนชีวิตกันได้ถูกเนาะคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรนี่นะในช่วงนี้เนาะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนี่นะครับสิ่งที่เฮาต้องระวังนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือในเรื่องของเชื้อรานะครับโรคเชื้อราในไม้ผลจากความชื้นตีสะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะตัดแต่งทรงผุ่มก็ใหม่ที่เฮาปลูกขณะฮึบโปร่งแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับถ้าสังเกตว่าดินอุ้มน้ำหนักเกินไปนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของรากพืชตีจะเน่าเสียเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดินอุ้มน้ำหนักล่ำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องทำรองระบายน้ำรอบแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ำขังนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาเนาะก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำป่าเนาะแล้วก็ดินถล่มนะครับเพราะฉะนั้นติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังก็บ่ได้ลืมเนาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็จะย้ำกันตลอดนะครับคือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะครับทางปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดนะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสัก2งานเพลงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: สาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: กลับเข้าสู่รายการน้อง Happy Time 95เวลาเพลงนะครับหลังจากที่ส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงนะ3เพลงต่อเนื่องนะครับคือเปิ้งกับจื่อรายการเนาะ Happy Time นะครับ95เวลาเพลงก็ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับแล้วก่อนในส่วนของสาระช่วงนี้ก็ได้เตรียมในเรื่องของทางปภ.ก็ได้แจ้งเตือน71จังหวัดนะครับโอ้หลายภาคแกนี่ถึงภาคเหนืออีสานกลางใต้กทม.นะครับคือเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่นะครับก็ได้แจ้งเตือน71จังหวัดนะครับหลายๆภาคยังที่ได้อู้ไปแล้วตะกี้นะนะครับโดยทางปภ.นะครับก็สั่งการให้จังหวัดนี่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีหากเกิดภัยขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะครับเร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านอธิบดีปภ.นะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับในเรื่องของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเปิ่นก็ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะครับประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเปิ่นก็ได้มีประกาศเรื่องนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงนะบริเวณทะเลอันดามันนะครับฉบับที่1ประกาศนะวันที่27พฤษภาคมนาที5นะครับซึ่งขณะนี้นะใครติดตามในเรื่องของประกาศเตือนภัยนะแมลงนี่ก็จะออกคำฉบับ1เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครติดตามก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็ในเนื้อหาของหนังสือเตือนภัยเนาะเปิ่นก็มีการแจ้งเตือนนะครับในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69นี่นะนะก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนืออีสานภาคกลางจะเริ่มมีฝนตกหนักช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับแนวร่องมรสุมผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับโดยที่มีพื้นที่ตีคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักนะครับอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแยกเป็นดังนี้นะครับมาเริ่มกันพื้นที่แรกก่อนนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือจังหวัดอัญญพงษ์นะครับบอกได้เลยว่า17จังหวัดนะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและปูนของเรานะครับลำปางพะเยาแปร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มนะครับจากตีกันเตือนในเรื่องของเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนี่แสดงว่าอาจจะตกและก็เหมือนนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ถูกและติดตามประกาศข่าวสารแจ้งเตือนภัยนะครับทางหน่วยงานราชการหรือว่าทางแอปพลิเคชันของปภ.ก็ได้นะครับไทย Disaster Alert นะครับโหลดติดเครื่องไว้เพื่อจะแจ้งเตือนนะผ่านระบบ SMS นะครับหรือว่าหาก พื้นที่ไหนมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะครับขอทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ก็ได้นะครับรวมถึงโทรสายด่วนนิรภัย1784ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเน้อคุณผู้ฟังครับและในเรื่องของฝนนะที่เปิ้นเตือนเข้ามานี่เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับวางแผนการใช้ชีวิตเนาะในช่วงวันที่18ถึง1พฤษภามิถุนายนนะครับสำหรับการเดินทางไผ่ตีเดินทางนะครับเพราะช่วงนี้ก็ใกล้จะยุด3วันเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังครับบางตีก็ยุด5วันนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็จะเดินทางท่องเที่ยวกับภูมิลำเนานะครับเพราะฉะนั้นการโดยสารบนท้องถนนก็จะมีรถหนักมีรถหลายนะครับการเดินทางก็ต้องมีสติต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วถ้าเดินทางไปเจอฝนกลางทางก็ขอให้มีสตินะครับลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะบอดี้ฟังบอดี้หีบนะถ้ามันตกหนักตกหลายแวะปั๊มก่อนคือฝนซาแล้วก็เดินทางต่อเพราะอย่างคุณผู้ฟังครับเพราะบนท้องถนนนั่นนะบอดี้เอาในเรื่องของทําเหมือนในเรื่องของเวลาในเรื่องของความเร็วเข้ามาใจในขณะเดินทางนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทุกเส้นทางเนาะที่เราเดินทางนะบอกจะใกล้หรือจะไกลอันดับแรกนะครับที่เราต้องพึงตระหนักไว้นั่นก็คือความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับบอกใจการแข่งขันบอกใจว่าฉันฟังไปฉันจะต้องเสี่ยงอย่างจะนี่บอกได้นะคุณผู้ฟังครับใครถึงก่อนเธอถึงก่อนฉันถึงก่อนนี่บอกเอาเนาะเอาในความปลอดภัยนะครับคือสิ่งสำคัญบนท้องถนนนะครับฝนตกก็เว้นระยะห่างจากรถกันแน่นะบอดี้ขับรถเร็วบอดี้เบรกกระทันหันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการ Happy Time 95เวลาเพลงพักฟังเพลงเย็นๆกันสัก 2-3 เพลงกันเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปก็จะมีข่าวคราวในเรื่องของการจับกุมยาเสพติดที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งช่วงเจ้าติผ่านมานะจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็มีการแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2คดียึดยาบ้ากว่า 2.4 แสนเม็ดเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงต่อไปครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะคุณผู้ฟังครับไปติดตามในเรื่องของการแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนะครับรายสำคัญเลย2คดียึดยาบ้ารวมกันกว่า 2.4 แสนเม็ดนะครับแต่เจ้าวันนี้เนาะ 10 นาฬิกานะครับที่ลานด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนนะตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนทางสถานีสวท.ลำปูนของเฮาเนี่ยนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีผู้ต้องหารวม4รายนะครับพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 240,000 เม็ดครับในการแถลงข่าวครั้งนี้ก็มีพลตำรวจตรีบุญวัฒน์เกิดกล้ำนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกท่านหลายสถานีนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานเนาะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปส.ภาค5แล้วก็กอรมน.นะจังหวัดลำปูนก็ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับการปราบปรามยาเสพติดการดำเนินการดังกล่าวนี่ก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับติมมุ่งยกระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็อาชญากรรมนะครับโดยเน้นการบูรณาการในเรื่องของข้อมูลการวางแผนเชิงรุกแล้วก็ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนก็ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวที่โยมอุปัตตกีนั่นนะนะครับดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเนี่ยอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีดังนี้นะครับคดีที่1นี่ขยายผลจับกุมเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะครับเมื่อวันที่26ตีผ่านมานี่นะครับเวลาสักบ่าย2นี่เนาะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าซักอำเภอเมืองลำปูนจึงเข้าตรวจสอบนะครับพบผู้ต้องสงสัยเป็นสาวประเภท2ทราบหลังชื่อนะครับทราบชื่อภายหลังนะครับนายทิวาหรืออาร์ตนะครับอายุ39ปีชาวอำเภอเมืองลำปูนนะครับซึ่งเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อปี2568นะครับจากการตรวจสอบพัสดุพบนะครับพบว่าระบุชื่อผู้ส่งนะครับชื่อนายโยธินหรือต่ออายุ34ปีชาวอำเภอเมืองลำปูนนะครับก็เป็นแฟนของนายอาดนั่นเนาะนะครับโดยปลายทางของพัสดุอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นและพบยาบ้าจำนวน 88,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจค้นบ้านพักของนายอาดนอกซึ่งอาศัยอยู่รวมกับนายต่อพบยาบ้าเพิ่มเติมแถมจำนวน 98,015 เม็ดรวมของกลางทั้งสิ้นจากคดีที่1นี่นะ 186,015 เม็ดนะครับขณะที่นายต่อได้ลบหนีไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานตัวเนาะประสานตำรวจสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ฟังนะจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็คือการรับสารภาพนะว่ารับจ้างลำเลียงขนส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ส่งไปแล้วนะพื้นที่ภาคใต้จำนวนกว่า4กล่องนะครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพนักงานจึงควบคุมตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับต่อมาครับวันเดียวกันนี่ช่วงมาแรงนะครับตำรวจภูธรบางแห่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาส่งมอบในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนนะครับโดยใช้เส้นทางเปลี่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณทั้งหลวงหมายเลข116ในพื้นที่ตำบลเมืองจีนะครับก็พบผู้ต้องสงสัยคือนายเข้มเนาะนายเข้มก็รับสารภาพนะครับก็ได้รวมกับนายโอมเนาะชาวอำเภอบ้านโฮงรับยาบ้ามาจากบุคคลชื่อนายอันนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาก็นำไปฝังดินไว้ในสวนลำไยในพื้นที่ตำบลเมืองจีนะครับจากการตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับผู้ต้องหาก็คือการ
ว่าเนาะนำยาบ้าไปซุกซ่อนนะครับบริเวณคริสตจักรภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นแล้วก็พบยาบ้าจำนวน23มัดหรือประมาณ 46,000 เม็ดอยู่ในสภาพติดเปียกน้ำและเสียหายนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่านะครับผู้ต้องหามีประวัติเคยถูกจับกุมยาเสพติดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถูกดำเนินคดีนะครับข้อหาเดียวกันเนาะมียาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็ในการแถลงข่าวนะทางตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนก็ได้ยืนยันว่านะครับจะมีมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืนเอาละครับวันนี้รายการHappy Time 95เวลาเพลงนะครับโดยดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เนาะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วย ยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
12: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจากการเดินทางเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
1: เจ้าปากันเวลาดีๆ4โมงแรงเจ้าอู่เขาเจ้าเหนือน่ะเจ้าเนาะวันนี้อยู่กับสวทน่านเจ้าเป็นแม่ข่ายกันปากันวันพฤหัสบดีวันนี้สาวหยังแล้วนะ
2: สาว8เจ้าใกล้จะสิ้นเดือนละ28พฤษภาคม2519
1: เจ้า
2: 4โมงถึง5โมง4โมงถึง4โมงครึ่งเนาะและแถมครึ่งชั่วโมงหลังก็จะไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าวันนี้ฉากหลังเขาเหมาะขนาดนี้นะเจ้า
1: ไปเอาถนนลอยฟ้า
2: ถนนลอยฟ้าของมังนาเจ้า
1: หน้าฝนเนาะ
2: แม
1: ่น่าจะงามนะเจ้าวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนอกมาฝากกันแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันตัวตีเพจของสวทน่านกรมประชาสัมพันธ์กันนะเจ้าเนาะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮา11สถานีด้วยกันนะเจ้าน้องวันนี้ทีมสวทน่านนะเจ้าอยู่กับปี่แป้งน้องจ้อยช่างเทคนิคของเฮาคุณอดิศักดิ์ลมยศคุณกรกันกาวงแล้วก็ช่างหัวหน้าช่างของเฮาคุณการสาผินตวยนะเจ้าม
2: าทั้งทีมนะเจ้า
1: เจ้าเอาไปเริ่มกันก็ช่วงนี้เรื่องของฟ้าฝนนะยังคงต้องติดตามกันตัวเองเจ้าไปแป้ง
2: เตือนถึงวันที่1พุ่นเลยในเจ้าเนอร์วันนั้นก็ต้องติดตามการประกาศการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ก็จะเจอนักน้อยหนึ่งนะ
1: เจ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันก่อนวันนี้มี2ช่วงเหมือนเดิมนะเจ้าช่วงแรกข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือท่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: เจ้ามาติดตามกันในช่วงแรกเนาะติดตามข่าวสารจากทางสวทเจียงใหม่กันก่อนเจ้าวันนี้เจียงใหม่เองก็ได้มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2569เจ้าจังหวัดเจียงใหม่ก็พบผู้ป่วยแล้วถึง108รายด้วยกันเจ้าโดยวันนี้เนี่ยนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรเนี่ยเจ้านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้คาดการณ์แนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะหลายพื้นที่เองก็มีเรื่องของจากการตีเปิ่นเฝ้าระวังเนาะกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2569เนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10พฤษภาคม2569ก็มีการพบการรายงานผู้ป่วยเนี่ยเจ้าอยู่ที่108รายโดยคิดเป็นอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเนี่ยจะอยู่ที่ 6.004 แต่ว่าโชคดีว่ายังบ่มีผู้เสียชีวิตเตือนนะเจ้าเนาะพื้นที่ที่พบการระบาดหนักที่สุด5อันดับแรกได้แก่อำเภอแม่วังนะเจ้าดอยเตาเมืองเจียงใหม่สันทรายแล้วก็อำเภอเจียงดาวโดยพบหนักที่สุดในกลุ่มวัยทำงานนะเจ้าเนอร์สาวถึง39ปีรองลงมาก็คือผู้สูงอายุและก็กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนติอยู่ติบ้านในช่วงวันหยุดยาวก็มีโอกาสที่จะถูกยุงลายเนี่ยกัดในช่วงมาวันใดทั้งนั้นก็เลยอยากจะเน้นย้ำทุกท่านนะเจ้าว่าช่วยกันกำจัดเรื่องของแรงเพาะพันยุงหลายในเจ้าบริเวณชุมชนกะดีรอบบ้านกะดีโดยเน้นเรื่องของมาตรการก็คือ3เก็บในเจ้าป้องกัน3โรคเนาะก็คือเก็บบ้านเฮอปลอดโปร่งในเจ้าบ่มีบริเวณในการอับทึบเฮอยุงหลายเนี่ยมาเกาะมาพักในเจ้า2ก็คือเก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บเศษภาชนะติดทิ้งไว้ในถุงดำกะดีตีมันปิดปากถุงนะเจ้าเนาะแล้วก็นำไปทิ้งลงขยะเฮอดีๆนะเจ้าเผื่อบ่ฮือเป็นแหล่งเพาะพันยุง3ก็คือการเก็บน้ำเจ้าเก็บน้ำภาชนะอันอย่างตีใจในการอุปโภคบริโภคก็ต้องปิดฝาให้มิดชิดตวยล่างและกับความภาชนะตีใจแล้วตวยเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือว่าแจกันทุกสัปดาห์คัดเรื่องของผนังขอบภาชนะนะเจ้าก่อนตีจะใจตวยเนาะเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็คือเฮานะเจ้าใจเรื่องของสายกำจัดลูกน้ำแล้วก็ปล่อยให้ป๋ากินลูกน้ำในภาชนะตี ปิดฝาบ่ได้นะเจ้าเนาะป้องกันบ่เฮยุงหลายไปวางไข่และการเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันบ่เฮยุงกัดตัวโดยจะอาจจะนอนในมุ้งนะทายากันยุงก็ได้ค่ะสามารถที่จะป้องกัน3โรคก็คือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วก็โรคไข้ปวดคอยุงหลายหรือว่าโรคชิคุนคุนย่านะเจ้านอกจากนี้ท่านก็ยังเพิ่มเติมว่าพี่น้องประชาชนเองก็ควรที่จะสังเกตอาการตัวเกาตัวแล้วก็ครอบครัวละอ่อนนะเจ้าคนใหญ่ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุก็ดีหากเริ่มมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนานกว่า2วันเจ้าร่วมกันรวมกับนะอาการอ่อนเพลียเนาะปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารหน้าแดงขัดใจไปพบแพทย์ตัวเพื่อรับการรักษาตีเหมาะสมและที่สำคัญเนี่ยเจ้าบ่ควรซื้อยาทานเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มตีทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายหรือแล้วก็ยุดยากรวมถึงภาวะตับไวเช่นยาแอสไพรินยาไอบูเฟนนะคะในส่วนของการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับยังสอบถามได้ที่กรมควบคุมโรคนะเจ้า1422หรือติกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ที่053211048ถึง50ต่อ108เจ้ายังใดก็เฝ้าระวังกันตัวในเจ้าเนอร์ขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทเชียงใหม่กันเจ้าย
2: ุงลายชอบระบาดหน้าฝนนะจ๊ะ
1: ละ
2: ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะจ๊ะไปติดตามที่ฟางกันพ่องเนาะทางฝางนะเจ้ากรมคุ้มครองสิทธิ์จับมือ3อำเภอเชียงใหม่ตอนบนติวเข้มแก้ปัญหาสถานะบุคคลนักเรียนรหัสจีนะเจ้ามุ่งยกระดับสิทธิมนุษยชนทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะเจ้าก็รวมมือกับ3อำเภอชายแดนเชียงใหม่ตอนบนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติวเข้มบุคลากรในพื้นที่ก็เร่งแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มรหัสจีก็หวังจีจะทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนะเจ้าเฮ่อเยาวชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเมื่อเจ้านะเจ้าตีโรงแรมเทนเจอรีนวิวเนาะตีตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นก็เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะเจ้าตามหลักกฎหมายแล้วก็หลักสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ2519เนาะโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมไปจัดขึ้นอันนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในพื้นที่ตลอดจนเป็นการสร้างการบูรณาการร่วมกันในเจ้าเพื่อจะทำแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลตีมีปัญหาสถานะทางทะเบียนก็จะมุ่งพุ่งเป้าไปตีกลุ่มเด็กนักเรียนตีมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีหรือว่ากลุ่มนักเรียนตีบ่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่มีตัวตนในระบบการศึกษานะเจ้าในพื้นที่3อำเภอชายแดนด้วยกันก็คือเตรียมเพื่อฟางแม่อายแล้วก็ชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีคณะวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหลักในเจ้าที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมถ่ายทอดความรู้แล้วก็แนวปฏิบัติบัวจะเป็นทั้งสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3รวมไปถึงปลัดอำเภอหัวหน้ากรมงานทะเบียนและก็บัตรเนี่ยนะเจ้าของอำเภอฝางตัวเนาะมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยเนี่ยจะก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้าร่วมประชุมกว่า280คนซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนจากทั้ง3อำเภอรวมถึงเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสุภมิตรแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายติเกี่ยวข้องก็เข้าร่วมตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นการห้องว่าคุ้มครองสิทธิเนาะขอบคุณเจ้าจากสวทฝางเจ้า
1: เจ้าจากฝางไปตีลำพูนเนี่ยเจ้าลำพูนเองก็ได้มีการแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดสำคัญสองคดีเนี่ยเจ้าก็ปะมีการยึดยาบ้าเนี่ยกว่า 2.4 แสนเม็ดนะเจ้าวันนี้เนี่ยในช่วง10นาฬิกาเนี่ยเจ้าตีลานด้านหน้าของบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนทางด้านของนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกามอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการจับกุม ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีด้วยกันกับมีผู้ต้องหาเนี่ย4รายพร้อมกับของกลางยาบ้า 240,000 เม็ดเจ้าในการแถลงข่าวครั้งนี้ก็เป็นการดำเนินงานเป็นการดำเนินการเนาะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เปิ่นมุ่งที่จะยกระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและกับปราบปรามยาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านของความมั่นคงอาชญากรรมโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการวางแผนเชิงรุกแล้วก็การประสานความร่วมมือระวังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนก็ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การจับกุมคดียาเสพติดนะฮะรายสำคัญเนี่ย2คดีโดยคดีแรกนะเจ้าคดีแรกจะเป็นเรื่องของการขยายผลในการจับกุมเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนก็คือเรื่องมันเกิดตั้งแต่ช่วงวันที่26นะฮะประมาณบ่าย2เนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิ่นกาได้มีการได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งแห่งเอกชนแห่งหนึ่งตีพื้นที่ตำบลป่าซักอำเภอเมืองลำพูนก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็เลยปะผู้ต้องสงสัยเป็นสาวประเภท2นะเจ้าทราบชื่อภายหลังก็คือนายทิวาหรือว่าอาดนะอายุ39ปีเป็นเจ้าอำเภอเมืองลำพูนนี่แหละนะซึ่งก็เคยถูกจับในคดียาเสพติดเมื่อปี2568นะเจ้าโดยมีการในครั้งนี้เองเนี่ยก็พบว่าพัสดุนะเจ้าเนาะระบุว่าชื่อนายโยทินนะหรือว่าต่ออายุ34ปีเป็นชาวอำเภอเมืองลำพูนนะฮะซึ่งก็เป็นแฟนของอาดนะฮะโดยไปทางพัสดุเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดปัตตานีตำรวจก็ไปตรวจค้นนะฮะก็มียาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในประมาณอยู่ที่88,000เม็ดนะเจ้าเนาะแล้วเป็นการทำการสอบสวนนะคะแล้วก็ค้นต่อไปเนี่ยก็ปะเพิ่มแหม 98,015 เม็ดนะรวมของกลางก็อยู่ที่ 186,015 เม็ดเนาะแล้วก็ภายหลังหั่นจากการสอบสวนผู้ต้องหาเองก็คือการรับสารภาพว่ารับจ้างในการลำเลี้ยงส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งโดยก่อนหน้านี้เนี่ยพัสดุก็ส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้แล้ว4กล่องนะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีข้อหาก็คือมียาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายส่วนคดีที่2ก็คือการจับกุมเครือข่ายซุกซ่อนยาบ้าในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือนายวรวัฒน์หรือว่านายเข็มนะฮะอายุ35ปี36ปีนะเจ้าชาวลำพูนก็คือการรับสารภาพว่ารวมกับนายสามารถหรือว่านายโอมอายุ32ปีเป็นเจ้าบ้านโฮงนะคะรับยาบ้าเนี่ยมาจากคนจืออันนะในช่วงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาก็นำไปฝังดินนะฮะตีส่วนลำไยเนาะแล้วก็ไปเก็บรักษาที่บ้านนายโอมนะฮะจากการสอบสวนนะฮะก็พบว่านายโอมเนี่ยก็เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาก่อนเองนะคะโดยตำรวจจังหวัดลำพูนเองก็ยืนยันว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆเราเนี่ยนะฮะก็จะดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืนนะเจ้าย
4: ังคงปราบปรามอย่างต่อเนื่อง
1: เจ้าอันนี้กับป้าแหม 46,000 เม็ดนะของคดีที่2นะเจ้าเนาะรวมก็ 240,000 เม็ดนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนเน
4: า
1: ะ
4: ลุ้นไปนี่เด้อโอ้นะเจ้า
1: เจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทลำพูนกันตวยเจ้า
4: จากลำพูนมาต่อที่ลำปางนะเจ้าที่ลำปางผบ.มทบ.32นะเจ้าเปิ่นก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน Army Youth Leaders Next Gen เนี่ยเจ้าประจำปี2519ภายใต้โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความจงรักภักดีตามวิถีพระราชดำริซึ่งทางด้านของพลตำรวจกวินยาวิชัยนะเจ้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นะเจ้าก็ไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน Army Youth Leaders Next Gen นะเจ้าประจำปี2519เนาะก็ภายใต้โครงการปลูกต้นกล้าแห่งความจงรักภักดีตามวิถีพระราชดำริจัดติดโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาคมอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก็มีทางคณะผู้บังคับบัญชาผู้แทนหน่วยอำเภอเมืองปานสมาคมแม่บ้านค่ะ

0: ดื่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กำลังใจกับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง6รายด้วยกันนะเจ้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ตีโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้เนาะเพื่อฝึกทักษะแล้วก็เฮียนฮู้ตามแนวพระราชดำริก็ผ่าน6ฐานการเฮียนฮู้ด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็สร้างทางความสุขแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะเจ้าจากการลงมือปฏิบัติจริงก็จะช่วยให้เยาวชนสามารถเปลี่ยนองค์ความหู้ให้เป็นทักษะและยังเป็นการซึมซับแนวคิดตามหลักพระราชดำรินำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปเจ้าก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทีมสวทลำปางเลยเจ้า
1: เจ้าจากลำปางเขาไปที่แม่ฮ่องสอนกันต่อเจ้าจะพาไปเสาะหาอย่างก็รสชาติที่หายไป
0: เ
1: จ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็เฟ้นหาเมนูอาหารถิ่นเจ้ารสชาติที่หายไปหรือว่า The Lost Taste นะเจ้ายกระดับอาหารพื้นบ้านเนาะสู่มรดกทางวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยเจ้าตัวนี้ตีห้องประชุมกลุ่มพิธีการศพนะคะกับตีนะคะพระราชทานเนาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดกำกอนะเจ้าตีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทางด้านของนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดนะเจ้าตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะเจ้าในปี2569โดยกามีทางด้านของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนะเจ้าประธานแม่บ้านมหาดไทยกับพร้อมกับส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒินะคะคณะกรรมการต่างๆเนาะก็เข้าร่วมการประชุมเพื่อที่จะร่วมอนุรักษ์เผยแพร่และก็สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีการต่อยอดเรื่องของอาหารพื้นบ้านมีมูลค่านะสร้างโอกาสในการปลูกฝังการนิยมในการบริโภคอาหารพื้นถิ่นแก่คนรุ่นใหม่เนาะโดยโครงการเนี่ยเปิดการมีการค้นหานะทุกจังหวัดนะฮะ77จังหวัดเลยนะจอเนาะว่าอาหารในจังหวัดเนี่ยมีอย่างตีเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงจังหวัดนั้นๆนะฮะสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยเปิ่นกาได้มีการคัดเลือกนะเจ้าเนาะมีประมาณ10เมนูนะแล้วก็คัดเลือกมาเป็นอาหารไทยใหญ่นะเจ้าเนาะคัดเลือกมา5เมนูด้วยกันนะต้องขอบอกว่าสำเนียงต้องจอยอาจจะนานหน่อยนะเจ้าเนาะถ้าออกเสียงผิดขออภัย
0: หน้าตาน่ากินอ่ะ
1: ใช่เจ้าอาหารไทยใหญ่5เมนูตีเปิ่นคัดเลือกกันเนาะก็จะมีคางปอง
0: เต็กเบิง
1: นะเจ้าเนาะแล้วก็มากมงสนับนะฮะข้าวมุนควยเนาะแล้วก็ข้าว
0: เก๋ง
1: นะสวยทมิ้นนะเจ้ามี5อาหารนี่นะเจ้า
0: โดย
1: จังหวัดเองก็จะส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกเหลือ3เมนูก่อนตีจังหวัดเองก็จะดำเนินการคัดเลือกคือเหลือแค่1เมนูนะฮะตีว่าเป็นรสชาติที่หายไป The Lost Taste เนี่ยนะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะแต่ละจังหวัดเองก็จะทำลิงก์นะฮะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมกันโหวตอาหารพื้นถิ่นเพื่อที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะฮะโดยคาดว่าของแม่ฮ่องสอนเองก็จะเปิดโหวตประมาณมิถุนายน2569ซึ่งก็ไกลนี่ละนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีระยะเวลาเนาะในการปิดโหวตก็คือประมาณ15วันนะเจ้ายังได้กะ
0: เดี๋ยวรอของนานก่อน
1: ดูห้าเมนู
0: น่ากินนะเนี่ยข้าวปุกงานนะ
1: ขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทแม่ฮ่องสอนกันจ้าย
0: ังอยู่ติแม่ฮ่องสอนไปติแม่สเรียงกันพ่องนะเจ้าอำเภอแม่สเรียงเปิดตรวจปัสสาวะสามเณรตามนโยบายกรมการปกครองเดินหน้าสร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติดนะเจ้าเมื่อช่วงเจ้าที่ผ่านมาภายใต้การดำเนินการของนายวรศักดิ์พานทองเนี่ยเจ้านายอำเภอเมษเรียงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมษเรียงเปิดก่อสั่งการให้นายบดินทร์เดชะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเนี่ยเจ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีเนี่ยเจ้าไปตรวจสอบหาสารเสพติดในกลุ่มสามเณรบวชเรียนภายใต้กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยยุดยั้งยาเสพติดนะเจ้าก็เป็นไปตามแนวทางกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวตีโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งก็การดำเนินการนี่ก็เพื่อที่จะปกป้องนะป้องกันบ่เฮ้อนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบรวมไปถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เนาะเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ห่างไกลยาเสพติดนะเจ้าก็จะมุ่งเน้นการลดจำนวนผู้เสพแล้วก็ผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่ม

0: ู้เสพหน้าใหม่ซึ่งการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนาะผลจากการคัดกรองเบื้องต้นก็บ่พบผู้เสพหรือว่าผู้ติดยาเสพติดแต่อย่างใดนะเจ้าขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทั้งแม่สาเรียงตวยเจ้า
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามช่วงที่2กันต่อเลยครับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปนานเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปนาน
1: เจ้าไปเริ่มกันที่เจียงไฮ้กันเลยจังหวัดเจียงไฮ้เจ้านายกเทศมนตรีนครเจียงไฮ้เนี่ยเจ้าก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการวางต่อระบายน้ำถนนน้ำลัดเนี่ยเจ้าเต็มความพร้อมในการรับมือฤดูน้ำหลากเนาะลดผลกระทบพื้นที่ชุมชนเมืองเจ้าทางด้านของนายวันชัยจงสุดธรรมนามมณีเนี่ยนายกเทศมนตรีนครเจียงไฮ้เนี่ยเจ้าพร้อมกับคณะผู้บริหารเนาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างบริเวณเส้นทางถนนแม่ฟ้าหลวงซอย1นะถนนน้ำลัดภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่และก็ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เจ้าบริเวณแม่น้ำก๊กที่อำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮ้ระยะที่3ก็เป็นการเพิ่มระบบต่อระบายน้ำและก็อาคารรับน้ำเข้าต่อนะเจ้ารองรับการระบายน้ำคือครอบคลุมพื้นที่และก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่อระบายน้ำเนี่ยก็มีขนาดกว้างอยู่ที่2เมตรวางต่อลึกลงไปในผิวดินเนี่ย7เมตรนะคะดึงน้ำออกจากต่อด้วยระบบปั๊มน้ำขนาดใหญ่เพื่อลงแม่น้ำก๊กเนาะโดยทางด้านของนายกเทศมนตรีนครเจียงไฮ้ท่านเองก็ได้อู้ถึงว่าเทศบาลนครเจียงไฮ้เนี่ยได้เร่งดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องด้านของโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำแล้วก็การบริหารในพื้นที่เสี่ยงเนาะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนสถานการณ์น้ำหลากในอนาคตพร้อมกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนเฮือได้รับผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดโดยควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ใช้เส้นทางนะรวมถึงลดผลกระทบด้านของการจราจรระวังการก่อสร้างเพื่อให้โครงการเนี่ยแล้วเสร็จตามระยะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนกันตนเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้ขอบคุณผู้สื่อข่าวกันตัวเจ้า
0: จากเจียงไฮ้มาต่อที่พะเยากันเลยเนี่ยเจ้าพะเยาเพิ่นก็ยังเจือนเที่ยวแอวงานเนาะแปดเปงไหว้สาบูชาพระเจ้าตนหลวงสัมภาษณ์เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาเนี่ยเจ้าบรรยากาศงานแปดเปงไหว้สาบูชาพระเจ้าตนหลวงตีวัดศรีคมคำพระรำหลวงจังหวัดพะเยาก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนทั้งไทยแล้วก็ต่างถิ่นเนี่ยเจ้าเนาะตีเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพะเยาท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาแล้วก็วัฒนธรรมล้านนาอันงดงามในงานเปิดก็จะมีตึงฟ้อนเนาะจังฟ้อนคณะศรัทธาวัดศรีคมคำบ่ว่าจะเป็นชุดฟ้อนนบบูชาพระเจ้าตนหลวงชุมชนแล้วก็ชุดฟ้อนรำวงศรีคมคำตีสะท้อนถึงเอกลักษณ์แล้วก็วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานทำตัวเนาะและยังมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นเมืองกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนี่ยจะตีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวพะเยาอย่างใกล้ชิดทำตัวแล้ววันนี้เดี๋ยวห้ามพลาดได้น้องจอยเดี๋ยวไปเด้อเปิ้ลคืนนี้เปิ้ลมีคอนเสิร์ตศิลปินดังนะลำไยไหทองคำที่จะมาร่วมสร้างสีสันตัวเนอร์อ่ะเจิญจวนยังงานเปิ้ลไปถึง31ปุ๊นอ่ะ31นะเจ้าสำหรับงานแปดเปงไหว้สาบูชาพระเจ้าตนหลวงตีวัดศรีโฮมคำพระอารามหลวงจังหวัดพะเยาเจ้า
1: ข่าวสารจากสวัสดีพะเยาขอบคุณตวยเนี่ยเจ้าผู้สื่อข่าวไปตีเมืองแปดเจ้าสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดแปดเดินหน้าฟื้นฟูผู้เสพยานะคะคืนคนดีสู่สังคมเนาะมีการจัดอบรมสารสัมพันธ์น้องพี่เนี่ยเจ้าเสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่3เจ้าโดยทางด้านของนายชัยสิทธิ์ใช้สำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปดก็เป็นประธานในการเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่3ในปี2569ซึ่งทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแปดน่ะก็ได้มีการจัดขึ้นเนาะเพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังใจและก็พัฒนาพฤตินิสัยผู้เสพและก็ผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในกระบวนการควบคุมการประพฤติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายก็ได้เข้าร่วมกันซึ่งการจัดโครงการนี้นะเจ้าเนาะก็เป็นการให้โอกาสผู้กระทำผิดคือปิก ตัวมาเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพตามแนวคิดก็คือเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังนะเจ้าพร้อมกับนำโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะก่อมาประยุกต์ดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้กับผู้ถูกคุมประพฤติคดียาเสพติดโดยเปิดใจแนวทางก็คือดอยหางโมเดลนะจ๊ะเนาะที่จะมุ่งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับสังคม3ระยะนะก็คือปรับถูกมิดถอดรื้อนะสร้างใหม่และกับการดูแลต่อเนื่องภาคีเครือข่ายชุมชนเนาะกับมี40คนนะฮะหลักสูตร5วันนี่เจ้าอ่ะมาข้อมูลจากแปะตัวเจ้า
0: ปิดห้ายที่เมืองน่านบ้านเฮาน่ะเจ้าจังหวัดน่านก็เฝ้าระวังเรื่องไข้เลือดออกเตรียมพร้อมดําเนินการป้องกันแพร่เชื้อไข้เลือดออกในชุมชนน่ะเจ้าซึ่งทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านน่ะนายแพทย์ผู้ชงชื่นชมน่ะเจ้านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านก็มอบหมายให้นายแพทย์อภิชิตสถาวรวิวัฒน์น่ะเจ้ารองนายแพทย์สาธารณสุขน่านเนาะไปเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโรคไข้เลือดออกจังหวัดน่านอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะเจ้าในการหารือแนวทางดำเนินการป้องกันแพร่เชื้อไข้เลือดออกในชุมชนนะเพราะว่าปีนี้จังหวัดน่านแต่เจ้าก็อู้คุณหมออยู่เนาะก็ค่อนข้างเดี๋ยวจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตัวซึ่งสาระสำคัญก็คือเรื่องการติดตามเตรียมความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นฤดูการระบาดโรคไข้เลือดออกก็เน้นย้ำถึงเรื่องของมาตรการต่างๆตัวให้นายเจ้าเนาะโดยเฉพาะเน้นย้ำใช้มาตรการควบคุมโรค331นั่นก็คือแจ้งพื้นที่ที่พบผู้ป่วยภายใน3ชั่วโมงเนาะลงพื้นที่ทำร้ายแรงพ่อพันธุ์ภายใน3ชั่วโมงแล้วก็พ่นสารเคมีภายใน1วันแล้วก็เฮ้อความหู้มาตรการ3เก็บ3โรคก็คือเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อบ่เฮ้อยุงลายพักอาศัยเก็บขยะและเศษภาชนะที่อาจเป็นแรงพ่อพันธุ์ยุงลายแล้วก็เก็บน้ำเฮ้อมีชิดปิดฝาภาชนะภาชนะติดปิดฝาบ่ได้เฮ้อเปลี่ยนน้ำทุก7วันน่ะจะหรือว่าปล่อยปากินลูกน้ำหรือว่าจะใส่สายก็ได้เนาะติมีฟอดฆ่าลูกน้ำยุงลายอันนี้ก็เจอว่าหลายๆจังหวัดพร้อมกันที่จะป้องกันเรื่องของยุงลายเนาะช่วงฤดูฝนเจ้า
1: อันนี้ก็เป็นถึง2ช่วงเนาะที่เฮานำมาฝากกับทุกๆท่านกันโดยข่าวสารในพื้นที่นะเจ้าช่วงนี้กับทีมงานสวทน่านก็ต้องลากันไปก่อนเนาะวันผูกเฮาปะกับทีมของต
0: ัง
1: น
0: ่
1: าจะเจงไฮ้นะเจ้าเนาะวันผูกอยู่กับเจงไฮ้เนี่ยเจ้าเนอสำหรับในช่วงหน้าเจ้ารายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ติดตามจากตังสวทฝางสปท3กันตัวนะเจ้าทีมงานสวทน่านลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
2: ติดตามหับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแลงตางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำปูน FM 95 MHz สวทพะยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพระราชดำริเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ห้วยเมืองงามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หน้าที่แห่งนี้ครับเคยเป็นพื้นที่ทรงงานในพระองค์ท่านและเราจะมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ช่วงแรกครับภาพเก่าเล่าเรื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับเราจะมาติดตามการทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามแห่งนี้ด้านหลังของผมครับเป็นทับคราที่ประทับของพระองค์ท่านซึ่งตรงนี้เรามีการนำภาพเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จในพื้นที่มาฝากให้กับทุกท่านครับอันนี้จะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสด็จทรงงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ตั้งแต่ปีไหนนะครับ
2: อันนี้ปี2547ครับ
1: ครับผม
2: เสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานนะครับ
1: ภาพนี้จะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสด็จจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเราในสถานที่ตรงนี้หรือว่าด้านบนครับ
2: ด้านบนครับ
1: ด้านบนนะครับครับอันนี้ก็จะมีทหารแล้วก็มีราชองครักษ์นะครับที่ตามเสด็จของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มาอีกภาพนึงอันนี้จะเป็นพระพาพระพาตรงนี้ครับที่เป็นภาพอันนี้จะเป็นสถานที่ตรงนี้เลยไหมครับผม
2: อันนี้จะเป็นด้านบนที่เมื่อครั้งเสด็จครั้งแรกครับ
1: อ๋อเสด็จครั้งแรก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพระพาทรงงาน
2: ครับ
1: ครับผมในพื้นที่ทรงงานเนี่ยนะครับในณวันนั้นที่เราเห็นตามภาพพระองค์ถามอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็มีทรงสอบถามเรื่องพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องน้ำ
1: ครับผม
2: ว่ามีประชาชนพอใช้ไหม
1: อืม
2: แล้วก็ทรงมีดำริให้ทางชมประธาน
1: ครับผม
2: ครับได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องระบบน้ำครับ
1: ครับและนอกจากนั้นในภาพเนี่ยนะครับจะมีผู้นำชุมชนที่ได้เข้าเฝ้าด้วยใช่ไหมครับอ๋อ
2: ใช่ครับมีผู้นำชุมชนพื้นที่โดยรอบของที่ตั้งสถานีนะครับ
1: ครับผมซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของสถานีเองเนี่ยเรามีพื้นที่มากแค่ไหนครับ
2: พื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดนะครับ8,150ไร่ครับ
1: 8,150ไร
2: ่
1: ครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลท่าตอน
2: ครอบคลุมอยู่3 2หมู่บ้านครับหม
1: ู่10
2: ตำบลท่าตอนแล้วก็หมู่11ตำบลท่าตอนครับ
1: อืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
1: นะครับที่พระองค์เคยทรงงานแล้วก็เสด็จนะครับมาในพื้นที่ของโครงการแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งพระองค์เสด็จมาในพื้นที่นะครับจำนวนกี่ครั้งด้วยกันครับผม
2: ทั้งหมด1ครั้งครับ
1: 1ครั้ง
2: ครับ
1: มาในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งโครงการ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมและหลังจากนั้นเองก็มีในเรื่องของการติดตามใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ในเรื่องของการติดตามเนี่ยก็จะมีทางองคมนตรี
2: ครับ
1: ครับผมองคมนตรีนะครับองคมนตรีที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับมาติดตามเป็นหนึ่งทุกปีหรือปีเว้นปีครับผม
2: ทุกปีครับผม
1: ทุกปีนะครับ
2: ครับ
1: ที่องคมนตรีได้มาติดตามงาน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะนำเสนอรายงานต่อพระองค์ท่าน
2: ใช่ครับ
1: ครับผมครับนี่คือในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องติดตามเรื่องราวภาพแห่งประวัติศาสตร์ในการทรงงานของเสด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่นำมาฝากให้กับทุกท่านในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: พอถึงช่วงตามรอยพระเมตตาครับเราจะไปติดตามที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงที่ห้วยเมืองงามณที่แห่งนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทรงศักดิ์พรหมเมืองครับสำหรับที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการห้วยเมืองงามในที่แห่งนี้ครับมีความเป็นมายังไงบ้างครับผม
2: ครับในส่วนความเป็นมาของโครงการนะครับเมื่อวันที่12มกราคม2547นะครับ
1: ครับผม
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรณพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำลุ่มน้ำงามนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติได้ถวายรายงานว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจำนวนมากนะครับและมีการปลูกไม้ผลซึ่งหากไม่มีการดูแลหรือที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถทำให้ดินสไลด์หรือเกิดภัยแล้งนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีเกษตรที่สูงเพื่อมางาม
1: ครับ
2: และให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายครับโดยการปลูกป่าทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ครับ
1: ครับผมถ้างั้นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีราษฎรอาศัยอยู่ใช่ไหมครับ
2: เดิมเคยมีครับและทางกรมการปกครองก็ได้ทำการย้ายถิ่นฐานลงไปด้านล่าง
1: ครับผม
2: ครับเนื่องจากมีการเรื่องอุปโภคบริโภคและการส่งเสริมในด้านต่างๆมีความยากลำบากและในเรื่องของยาเสพติด
1: ครับครับผมจวบจนณวันตั้งแต่วันที่ปีตั้งแต่ปี2547นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของโครงการนี้เองเรามีการส่งเสริมอาชีพอะไรบ้างให้กับทางพี่น้องกลุ่มเกษตรกรครับผม
2: ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับก็จะมีทางสถานีก็จะเป็นตัวเปิดการสาธิตนะครับและส่งเสริมในเรื่องการอาชีพต่างๆนะครับโดยมีหน่วยงานร่วมที่ได้มาร่วมกับโครงการ
1: คร
2: ับก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนให้ดีขึ้นครับ
1: ครับผมนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสามารถพูดได้ว่าสามารถในเรื่องของเราในตัวโครงการเองเราสามารถที่จะฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยเฉพาะห้วยเมืองงามแห่งนี้ให้กลับขึ้นมามียังคงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: โดยจะสังเกตได้จากพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
1: ครับ
2: จากเดิมที่เป็นภูเขาหัวโล้นครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เลื่อนลอย
1: ครับผม
2: ตอนนี้ณปัจจุบันก็กลับมาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์นะครับมีความเขียวขจีและเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่อไปครับ
1: ครับผมทราบว่าในพื้นที่ของโครงการห้วยเมืองงามแห่งนี้นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับก็จะมีสัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่มากเลยนะครับเช่นกวางเก้งนะครับหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับ
1: ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นดัชนีตัวชี้วัดได้เลยใช่ไหมครับว่าในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยคงความอุดมสมบูรณ์แล้ว
2: ใช่ครับโดยวัดจากสัตว์ป่าและก็เป็นปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในฤดูแล้งเนี้ยครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับของโครงการในพระราชดำริที่ห้วยเมืองงามแห่งนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรายังคงมีการสานต่อพระราชปณิธานของพระราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับในการที่จะยังประโยชน์ในเรื่องของป่าไม้นะครับเรื่องของการสืบสานให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ดินที่ทำกินนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของสืบสานพระราชปณิธานกันครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาถึงในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานเพื่อจะได้พูดคุยกับทางด้านของกลุ่มเกษตรกรครับ ที่ทำงานในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกับท่านแรกสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรเอ่ย
3: ยาทูครับ
1: คุณลุงยาทู
3: คร
1: ับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 68
1: นะครับผมทำงานที่โครงการห้วยเมืองงามเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว
3: โอ้หลายปีแล้ว
1: หลายปี
3: 20ปีกว่านะ
1: 20กว่าปีแล้วมาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับ
3: ครับ
1: ตั้งแต่ปี47เลยไหม
3: ครับครับ
1: ครับผมเมื่อก่อนนะบ้านคุณลุงอยู่ตรงไหน
3: อยู่
1: ต
3: รง
1: อยู่ในพื้นที่นี้ไหม
3: ครับมันใช่อยู่บ้านบาลาเนี่ย
1: อยู่บ้านบาลานะครับแล้วทำไมถึงมาทำงานที่นี
3: ่ไอ้ทำงานที่นี่ที่ปู่ก็รู้ว่ามาทำที่นี่ที่เกษมมาที่นี่ก็เข้ามาที่นี
1: ่อ๋อก็เข้ามาทำงานที่นี
3: ่
1: นะครับผมเมื่อก่อนบ้านคุณลุงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาทำงานที่นี
3: ่เมื่อก่อนนี่อยู่ที่บ้านก่อแอครับไอ้ย้ายมาที่นี
1: ่พอแล้วย้ายมาที่นี
3: ่ครับ
1: ความเป็นอยู่ล่ะครับเป็นยังไง
3: พื้นที่มีที่นี่เน
1: า
3: ะที่มีที่นี่ก็ไม่ย้ายมาที่นี่ครับ
1: ครับผมแล้วก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่ครับความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: เราดีครับ
1: ดีเนาะ
3: ครับ
1: มีงานทำมาถึงที่นี่แล้วก็มีงานทำใช่ไหมครับ
3: มีงานทำตลอดครับ
1: ครับผมคุณลุงทำอะไรบ้าง
3: ทำอันนี้ก็ทำเกษตรเนี่ยต่อไม้อะไรปลูกอะไรหลายอย่าง
1: ปลูกดอกไม้แล้วมีอะไรอีก
3: มีผ่าอะไรดอกดาวเรืองแล้วก็ปลูกปุ่มแล้ว
1: อ๋อปลูกดอกดาวเรืองด้วย นะครับผมแล้วคุณลุงมีครอบครัวหรือยัง
3: มี
1: ครับผม
3: มีครับ
1: มีครอบครัว
3: ร
1: เราส่งเสริมลูกของเรายังไงบ้างครับ
3: ลูกก็จะทำที่อันนี้เกษตรกับคนครับ
1: ทำเกษตรเหมือนกัน
3: ครับครับ
1: ครับผมเรามีการส่งเสียให้ลูกเราจากเงินที่นี่ยังไงบ้าง
3: เนี่ยพอกินครับ
1: พอกิน
3: ครับ
1: ครับผมแล้วมีอะไรอีกพอกินแล้วอะไรอีกความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับผม
3: ดีขึ้นครับ
1: อืมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมครับ
3: ครับ
1: เคยเข้าเฝ้าเมื่อปีไหนครับ
3: ลืมจำไม่ได้
1: จำไม่ได้
3: ครับ
1: แต่ว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
3: ครับ
1: ครับผมรู้สึกยังไงบ้างต่อพระองค์ท่านครับ
3: ผมไม่ได้ครับภาษาไทยมาคุยเท่าไหร่ครับ
1: อ่าฮะเรารู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆแบบเราเงี้ยครับ
3: ครับพระราชินีก็ได้ก็จุฬาฯชื่อกูเจียอยู่แม่มาคุยว่านะแม่จะรู้ตัวรู้แม่แค่นี้พอแล้ว
1: ครับสำหรับคุณลุงนะครับได้พูดภาษาอาคา
3: ครับ
1: นะครับบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทางพระราชชนนีพันปีหลวงได้นำโครงการดีๆครับมาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และก็ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงอะไรนะครับ
3: ชื่อ
1: ครับ
3: ยาทู
1: นี่คือการพูดคุยกับคุณลุงยาทูนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาทำงานในพื้นที่ของโครงการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2547เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับ
4: อามีชัยยานะคะ
1: ชื่อคุณแม่อามี
4: ค่ะ
1: แม่อามีมาทำงานที่นี่กี่ปีแล้ว
4: 20กว่าปีแล้วค
1: ่
4: ะ
1: โอ้20กว่าปี
4: ค่ะ
1: ทำงานแม่ทำงานอะไรบ้าง
4: ทำงานปลูกดอกปลูกผักแบบนี้ค่ะ
1: ปลูกดอกปลูกผักผักเป็นผักอะไรครับ
4: ผักกาดจอก็มีผักกาดก็มี
1: อืม
4: แล้วก็ดอกดาวเรืองก็มี
1: ดอกดาวเรือง
4: ค่ะ
1: แล้วปลูกแล้วเขาไปให้ไปไหน
4: เขาปลูกเขาไปขายบริษัทค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อไปขายที่บริษัทเราเป็นคนปลูกอย่างเดียวแล้ว
4: ก็ปลูกอย่างเดียว
1: อ๋อแล้วก็มีคนเอาไปขาย
4: คนไปขายอาจารย์ไปขายนะคะ
1: อืมแม่ตอนมาทำงานที่เนี่ยก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่บ้านเราเป็นยังไงบ้างอยู่ดีสบายไหม
4: สบายค่ะสบาย
1: มีเงินทองใช้เยอะไหม
4: ใช้เยอะค
1: ่
4: ะ
1: ฮะตอนที่เราก่อนที่เราจะมาทำงานนะลำบากไหม
4: ลำบากค่ะ
1: ครับแล้วก็ตอนที่เรามาทำงานที่นี่สบายขึ้นไหม
4: ก็สบายนิดหน่อย
1: สบายสบายนิดหน่อยครับผมในส่วนของการเลี้ยงลูกล่ะเราเงินมาจากโครงการเนี้ยส่งลูกเราเรียนถึงปริญญาไหมครับ
4: มีค่ะ
1: มีเนาะลูกเราแล้วลูกทำงานที่ไหน
4: ลูกทำงานที่เกาหลีก็มีค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อที่เกาหลีโอ้แล้วเขาจบไหมครับจบอะไรเอ่ยเขาไปทำงานที่เกาหลี
4: จบม.3
1: จบม.3จบที่โรงเรียนไหนครับ
4: โรงเรียนเตี้ยสังกัดไทยนะคะ
1: อ๋อโรงเรียนสุขฤทัยจบแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีเลย
4: ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นรู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านบ้างที่เราได้มาทำงานที่นี่ครับ
4: ก
1: ็รู้สึกยังไงรักพระองค์ไหมครับ
4: ค่ะ
1: รักพระองค์เนาะทำงานกับพระองค์ท่านมานานแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมครับรู้สึกซาบซึ้งเนาะจะสัญญาอะไรกับพระองค์ท่านบ้าง
4: ท่านนี้มาอีข้าวที่จะมาบู
1: ก็ในสิ่งที่คุณป้านะครับที่ได้บอกว่าจะตั้งใจทำงานเนาะจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมนะครับรวมไปถึงก็จะเป็นในเรื่องของการสืบสารนะครับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทรงงานแล้วก็จะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับให้เป็นให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาษาลีซอนะครับผมอันนี้คือความในใจของประชาชนนะครับที่ได้ทำกินในพื้นที่ทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้พูดคุยกับท่านของคุณทรงเกียรตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับที่เคยรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับมาตั้งแต่ปี2547จนมาถึงการได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผม
5: ก็เลยนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับที่ได้มาจัดตั้งโครงการสถานีแห่งนี้ครับเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีนะครับและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกภูมิใจและดีใจครับ
1: ครับผม
5: ครับสวัสดีครับผมนายทรงเกียรติพงษ์เมืองนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมืองบางงามครับในส่วนของกระผมที่ได้มาทำงานตรงนี้นะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้มีตำหนิไว้หนึ่งในเรื่องการดูแลรักษาป่านะครับและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: มาถึงในช่วงนี้ครับช่วงข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพครับการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกรอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่บนยอดสุดของพระเมรุมาตรประดับนพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันตัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายล้อมด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรม
6: ศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: นี่คือช่วงเวลาทั้งหมดนะครับของรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงดังนั้นในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังนะครับหากว่าใครที่มีโอกาสเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเรียนเชิญได้นะครับในทุกช่วงวันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ทีมงานสวทฝางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี
12: ้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
13: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า12ล้าน2แสนคนและสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
7: คุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ม่มากินข้าวเหียขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมกูถึงกายกายของกินแกงผักกาดแฮมหน่อ
0: แม่กับพ่อให้ก่อนก้า
1: เออถ้ามาใจแกงผักกาดก็แกงผักระมาแกงผักระก็แกงผักผัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อะเฮาก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยการก็ดิเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เจอน่ะไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินจีนหวานค่ำ
0: เออก็มันเมินเปิ้นมาเหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่แกเนี่ยเฮ้ยแม่กินทั้งวันอะมันก็พักพ้องจีนพ้องอะไก่แม
1: ่มากินก็กินกินหมกมาเพื่อมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็เดี๋ยวเขาจะไปตรงแล้วนี
1: ่เออไปตรงมาแรงน้ำบึ๊ดมึงก็เอาพักปังไม่ทำสักหาบเนอะกูล้ำหมักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเท้าก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมีเฮ้ย
1: โอ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้มาใจลูกตับลูกท้องมาได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำมาได้
1: ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายนังคำหล่อเบาจะมางามแกะงามหวาดอะมึงจะไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องเลยไปแล้วเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเนอลูกหลานคนงามอย่าอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกิงเดิงอย่างผีเพช

0: อีแม่เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮะเน้อขยะกะเกียงก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาวะเน้
1: อโอ้มึงบ่ต้องห่วงเอ้แม่มาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาฮื้ออีแม่ปอกก็มันจับพี่จับกะรำรำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยอีหยังเฮาน่ะแกงลูกโต่งแม่ฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่พะยะ
1: ฮะโอ้โหปอดตีเตอะอีแม่กินไปปากถ้ามันไม่หาบึ้งบึ้งอีเฮ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาแค่เหมาะ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมคือขายเลยนะมึงกับไปไหนไอ้แคมเ
2: ขาว่าป้าปิ้งเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยจำเตือป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุยเอียก
1: ับขอบคุณหนักหนักเนี่ยแชมป์ชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตางามข่าวชุนบุญแก
2: โอ้ขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปแล้วเนอะรักษาเนอะ
0: เอ้ยพวกคนเฒ่านะโอ้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปะคนเฒ่าป้าปิ้ง

0: มึงจะไปที่ไหนไอ้แฉม
1: หามาซ้อตกโตนะลงใจบ่ฮู้กะเปิ้นลงข่าวไปทีวีบ่น่ะตกโตตัวใหญ่เปิ้นขายตัวเป็นปันเป็นปันบ่ว่าลงใจ
0: จิ๊บจ้อยกะไอ้แฉมตกโตตัวเป็นปันเมื่อใดมึงจะรวยชักเตื้อเอามาขายเฮ้อลุงนี่กะตัวที่5ปันบ่น่ะลงจะชื่อนะ
1: แต่กะลงใจ
0: แต่กะแน่นอนเลยอ่ะแต่มีข้อแม่เนอะแฉม
1: ข้อแม่ข้อมือหยังฮะหม
0: อข้อแม่ของลุงก็คือว่าลุงจะชื่อตกโตนที่มันห้องเมื่อวันนะแฉม
1: เอาละอ่ะลุงใจเกียมสตางค์ไว้ได้เลยเปิ้ลเลอะตกโตห้องเมื่อวันบ้านผม
0: แน่นะ
1: โอ้แน่กะ
0: แน่นอนได้เลยวันพุกกูจะฮื้อตัวเป็นหมื่นก็ได้แต่ตกโตต้องห้องเมื่อวันนะ
1: เอาเลยเก็บเงินไว้เลยลุงใจ

0: ุงใจลุงใจก็เลี้ยงใจครับมาแล้วเนอะตัวที่จะซื้อนะ
1: ฮะมึงได้แต่กันแจม
0: ก็แต่กันนี่รู้
1: ฮะมึงได้มากี่ตัวบ่ะ
0: หกตัว
1: หกตัวมันก็ฉามมือน่ะเนาะจิ๊บจ้อยกะอันชะตังฉามชีมือนี่นะแจม
0: หกตัวเนาะสามหมื่นเออถูกต้อง
1: แต่กูต้องพิสูจน์ก่อนนะว่ามันห้องเมื่อวันแต่ก่อน
0: ได้เลยลุงใจเอาไปไว้ในเฮือนอะกระเด็นมาดีห้อง
1: อาตามใจเอามึงเอาไปไว้ไหนเลือกไว้เลยก ําเดียวมึงจะหูชึกไอ้แชมไอ้แชมเอาเป็นได
0: ้ฮัลโหลห้องแล้วฮะใจมาก
1: ูช่างมึงเฮ้อเอาอะหยังมาหึ
0: ก็ลุงสั่งผมว่าจะเอาตุ๊กตัวห้องเมื่อวันน่ะมันห้องฮะแล้วโหล
1: ก็อันนี้มันมาห้องเมื่อวันย่อมันห้องตกแก่ตกแก่แม่งก็กูจะเอาตุ๊กตัวที่มันห้องเมื่อวันเมื่อวันอันนี้ตกแก่ตกแก่บ้านกูมีปัญญาอันยังไอ้แชม
0: โอ้ยมาเจอลุงใจกำนี้กำหนึ่งนะลุงใจเนอะ

เป็นจันได้ไอ้แชมชึงไหมล่ะเหรอไอ้ที่มึงจุกูนี่ปะทะทะทะทะจุกูลงน้ำขึ้นลงขึ้นลงจุบอกเปิ่นว่ากูหูหนวกจุลูกกูว่าหมากงปากไอ้ที่กูโคตรแต่ก็เอาปลาดุกชายเกือบอกกูเนี่ยนี่กูถึงบัดเริ่มชั่วชีวิตแค่นี้กูจะต้องชำระเป็นยังได้พ่อ เจ็บนี้ต้องจำนะอาน้องอาน้องอาแชมชูช่าต่อไปมึงจะไปช่ากับไผ่แถมเนาะ

0: จ็บอกเจ็บใจจุเฮาจุเตะจุแหว
1: ะอ่ะยังล่ำเหลืออีกหน่อย
0: ไอ้แซมน่ะไก่ป้อจุเจ้าหาว่าหมาโกงปากเจ้าก็เดี๋ยวว่ามันปากได้อู้ได้แต่อีเจ้าหล่นไปพอเป็นว่ามันลายก้งติดหิมปากขน่อยป้อ
1: ถ้ามันแน่จริงเฮ้ยมาจุพ่อมึงนี่กะ
0: ก็อีพ่อยังมาไปตามัน
1: โอ้งามึงพ่อเนี่ยป้อจะไปเฮ้ยมันจุชะกำถ้ามันจุพ่อมึงได้นี่นะแสดงว่ามันนี่ชุดยอดมากล้วยเตะเลยนี่หน่อยมึงดูนี่เนี่ยป้อมึงอย่าไปละ

0: างจุนะคือเหมือนจุป่อมันนี่จุป่อมันนี่มาถ้าไปจุลูกกู
1: ได้กะถ้ามีเวลานะแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าง
0: มึงจะไปไหนบอกว่างฮะ
1: โหลุงใจบอกฮู้กะก็น้ำเมืองหลวงปุ๊ดอ่ะเปิ้นไปเอาป่าคนข้องสองข้องวันเขาจะไปเอาป่าก่อน
0: เชื่อฮะเอาอันกะอันลุงจะปีกไปเอาข้องที่บ้านก่อนเออหลังกันเดี๋ยวลุงจะเอารถขี่ไปตัวไอ้หาเมืองเนอะเออเมืองไปก่อนกูเนอะ
1: เออแล้วขาใจเนอะจะประทานเปิ้นนะ

0: พ่อลุงใจอันจะเป็นอลุงตุงนังยังสังขารจะล่องแต
1: ่อ๋อกะคนจุ่มควายฉะไปแอดมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถนาหน้าตัดแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนาอย่างสมัยเก่าอยู่เป็นเลิกใจกันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: ออแล้วก็มาใช้ควายอย่างนี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: จะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแฮกะแชม
0: รถเนาะรถไม่อยากฮือผู้ใจได้ยอดเฮ้ยแต
1: ่อันเดี๋ยวมึงจะปลูกน้ำว่าได้แชมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเจอนี่รถเขาลุกแต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: แม่งไหนมึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงมาใจกะ
0: รถเขารู้รถเขารู้มาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอย่างอ่านวันผูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันหนอหนอแชมป์หน
0: อว้าวหาบอกมือไผ่อะเขาอยากคนเดียวกับลูกเนอะลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: ู้ใจมาอย่างต้องเพน่ะ
1: เอ้าก็เอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะรวดเอาใช่นะเข้าตัวนางกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก
0: ็รถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเนาะ
0: มันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แชมป์เฮ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นนะบ่ะเพิ่งจึงว่าไม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงจ่ายนี่นะกินก็ได้กินนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งแหนมโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์มากบ่ได้ขว้างชักยังบ่เดี๋ยวเปิ้นปีกมาธรรมชาติกันหมดละแชมป์
0: แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮากู้คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก่อนเลือกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอร์หัวข้อประชุมข้อที่หนึ่งเปิ่นเฮ่อพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมคนเนี่ยพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เพิ่นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่สองถ้าไผ่ตกเกรดยากจนเพิ่นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: เพิ่นจ่ายเบี้ยเลี้ยงตัวกับป้าหลวง
0: เพิ่นเฮ่อไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความรู้บ่ใช่ไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: จะเพิ่นเลี้ยงเข้าเฮาตวยกับป้าหลวง
0: ข่าวหมู่นี้แต่มาแน่บางทีเพิ่นอาจจะมีเฮ่ออยู
1: ่นะป้าหลวงก็ว่าเปิ้ลมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตัวเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มป้าหลวง
0: ลุงใจแต่ลุงใจแต่

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้รับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับพ่อหลวงครับ
2: อันผมก็ยังบ่ได้จะเงาป้าหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: เจ้าว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองแค่ความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับเจ้าบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุ๊กแต้บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะจังน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: ป้อหลวงเอียงละแขม
1: เป็นใจกันแท้เขาสงสัยป้อหลวงถ้าจะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าอะหยังก็
1: เฮามาได้ว่าอะหยังล่ะ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อหลวงก็ขอปิดประชุม

0: อ้าวพร้อมระบอหมู่เหาลองเข้าแถวกันดีๆแ
1: ชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ทางเพนี่มาดีโจกสองจันนะบะ
2: แก้การลงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนอะพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ่นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอ
3: ก็หลวงผ้าห่มวิทไปสองผืนเนออ
0: ้าวมันขาดไปได้อย่างไรคำเดียวพ่อหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วแต่โฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะยังแน่เ
1: ฮ้ยเอาอันนี้อันนี้กับผ้าห่มนะครับพ่อหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มเนี่ยนะครับ
0: แล้วนี่ยังถึงได้สองผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมมาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเมื่อแจกอะยังเอามาฮื้อตัวเนอะถ้าผมมาได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับพ่อหลวง
0: บ่ได้บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดนี้เปิ้นประกาศเธอมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมา มา มา มา มาจะวิทย์คนอื
1: ่
0: น
1: โอ้ยอ้ายจะไปถือไปถือลงใจครับไอ้แชมป์เนาะ อ้ายเปิ้นเงาได้แชมป์จ้ะ

0: นใหญ่เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรยังกะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินนักก็โดนคนใหญ่แว่ฮึกินมะเพื่อต้มและกินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินหรอเพิ่นจะว่าอย่างใดฮะ
0: ป้นห้องว่าเจริญอาหารตายไปปอเอตัวเออ

0: นตู้กับลูกคนรวยมันแตกต่างกันเนาะ
1: มันแตกต่างกันอย่างไรกะ
0: แตกต่างกะถ้าเปิ้นฮู้ว่าเป็นลูกคนรวยเปิ้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนอื้อหือน่าฮักเนาะยายแม่มีเวลจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
1: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
0: ลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันป้าจะเอามือตบหัวโป๊ะแล้วก็เอกใส่แว่ป้าไปไหนวะ
1: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนกับลูกถามว่า
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามแถม
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับก็ชักจะลำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูกอกำนี้คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก๋อยฮ่อคนขับรถก็จึงได้กลับรถทัวร์ปิกมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็ห้องละอ่อนลูกแหละหนูตื่นตื่นตื่นตื่นถึงอยุธยาแล้วละอ่อนก็ลุกขึ้นมาฝั่งเอาห่อข้าวออกมากินกินเสร็จเรียบร้อยคนขับรถก็ถามว่าอ้าวถึงอยุธยาแล้วจะได้ว่าบ่ลงรถล่ะฮะละอ่อนก็ตอบไปว่า
1: แม่บอกว่าถ้าถึงอยุธยาแล้วหู้เตห่อข้าวมากิน
0: แล้วหนูจะไปลงที่ไหนล่ะ
1: จะไปลงหมอชิดกรุงเทพ
0: เออนั่นเตอร์ต้องแตกเหี้ยเตอร์กู

0: Marcel! Marcel, Yuka!
1: Yuka! มีอย่างกะพี่เซล
0: น้อ
1: มีอย่างบ่ได้นี่ให้อย่างล่ำเหลือ
0: ไอ้แซมไอ้แซม
1: มีอย่างโอ้แล้วมันจะฮู้เรื่องบ่ได้นี
0: ่ไอ้แซมมันมีแล้วเน
1: อะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอย่างตาย
0: ที่ตาน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวเบื่อสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเงี้ยอย่างใดเหี้ยนี่มาเดี๋ยวนี้ข้าเงี้ยอย่างมาถูกแล้วเขาช่วยจัดการนึกฆ่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่ฮั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแปลง
0: โอ้จ้างข้าหมื่นข้ายังบ่แบกบ่หามเด้อเนออันนี้2,000กะเหล้ากะยาขอนะกะก็อาจจะเฮือมันเน่ามันเหม็นท่าน
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกฆ่ากรรมกะยาแหงม
0: กะขยมแถมต้น
1: โอ้ขยมยังเป็นต้น
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมต้นก็อาจารย์500ถึง1,000น้อยสวยมากสวยปูกรวมกันมาฮะ 5,000 อีตะ
1: โอ้ยิ่งอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีอ่ะพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: เฮ้อมันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่อยู่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์ช่วยจัดการนะข้ากรรม
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: มาไอ้5,000เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: แม่เจ้ามีบ้านก่ออ
1: ยู่ก่ะภัยเป็นภัยตายยังที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: ตายตายอ่ะมันก็ตายนะก่ะประเดี๋ยวนี้ปู่พันมาเวแล้วเนอะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมาไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันแล้วใจมอก
1: แล้วใจคือแค่เนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะขนาดไม่ใช่จางมือข้านี่เจอ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเจอมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางค์อ่ะ
0: ทำมาจู่อ่ะก็มาติดประจำลำไยส่วนเหนือหรอ
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู
0: ้ก็โอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลุนปากบอกข้ามากรรมอ่ะเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โ
1: อ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกะมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสี่ยวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจอนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้เนอะไม่ใช่โ
1: อ้อันข้าจะเกียมตัวไปวัดบุญเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอ้เนอะ
2: หวานไอ้เชมละ

0: บาตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวเมเซลบาตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปุ๊น่ะ
0: ผัวเมเซลบาตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อ
1: โ
0: อ้ผัวข้าเต้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อนตายเต้รุ่นนี
1: ้โอ้ศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปอาสตางตีข้าอยู่มันอย่างใดกันนี่เขาไปโต้ยพ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพ่อนตายเต้รุ่นนี
2: ้โอ้เกือบมาดีแต่เสียวแต
3: ่เออนะมันอยู่ที่หมอง
2: มีนายคิดได้นักก่อน
3: กันนี่หรอก
2: เต็มกล่องแ
3: ต่
2: ตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลล์อันนี้ของข้า
3: โอ้เซลล์ไอ้ยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลล์เนี่ยได้ปลึง
2: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
3: อ
2: ันนี้ของเซลล์ใบนี้ของข้า
4: แล้วของข้ามีไหน
2: ฮะอ้าวอันนี้กับ
5: ไอ้แซมไปแล้วเนอะ
3: วะ
5: ไปแล้วเนอะ
3: เชลโลนยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
4: เออข้าจะเอา
3: อ๋อ
4: ตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
3: เชลก่อนข้าก่อนเชล

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ่
1: เออไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อืมบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ่ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เออเนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเนาะ
0: อืมบ่เอาบ่เอาบ่เอาเฮาไปกินในห้างดีกว่ามันเย็นดีตวยนะ
1: เจ้าอ่าในห้างกับในห้างเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศเถียบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ

0: น้องน้อง
1: เจ้าไอ
0: ้น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู
0: ่ฮะน้อง
1: ฮะน่ะป่าพะยา
0: อันนี้ป่ากันแหละ
1: ป่าแต่แต่ไอ
0: ้อ๋อป่ากับป่าเนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้นะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮะน้องฮะฮะฮะ
1: อ๋อไอ้มันไม่ใช่นกหรออันนั้นเป็นน้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: อันนี้น่าฮักนะเจือน้องเ
0: ต๋ยโอ้ยพอลังซาดฮะงามงามพอซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: เปิดใจเปิดใจเปิดใจลังซาด
0: อันยังเนาะ
1: ลำใหญ่บะยา
0: ลำใหญ่แถมหม้ออ
1: ืมลำใหญ
0: ่โอ้ไอ้นี่อย่างบ่ฮู้อย่างเห็นเลยจ้ะอันยังก็จังมันจะซื้อไปไว้ฮะนะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้ออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจเถอะเจ้าไอ้

0: วันนี้ไปดูหนังบอ
1: ปอปนไปเนี่ยการกันหยับหยับจะไปดูหนังอี
0: เออใจใจแอนน้องจะไปจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยอย่า
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังมาซื้อนี่ฮะ
0: เอาก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เอาไปซ่อกินอย่างล้ำๆสักขามนะไอ้นากินตั้งนอกอย่า
1: ก็แกงผักละมั่งไงมีท่านยังมากินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าไอ
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก่อนน้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โคอีเอาไปกินข้าวตะกันป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: ฮะที่ตะกอนยังบอกโอ้ยิงอีจีนกก็เป็นนกจีกาก็เป็นกาบัดเดียวชวนกินข้าวก็มากินบัดที่ตะกอนเนี่ยกินข้าวตะกันตึงขาบเจ้าขาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อมาต้องกินก่อนมาต้องกิน
1: น้อน้อเดี๋ยวตาชดดีก้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สัมพันธ์นะครับเพลงเก่าๆเพราะๆของวงPosh นะมาได้ฟังกันเมื่อนะครับก็เลยเปิดเป็นเพลงแรกในการเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับรายการที่จะมาอูมาเอ่ยข่าวสารสลับกับเพลงเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปจนถึงเวลา1 ทุ่มนะครับเอาปะกันช่วงแรกจะนี่นะเอาไปเริ่มกับตีพยากรณ์อากาศกันก่อนนอกคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าฟังพยากรณ์อากาศช่วงนี้ช่วงหน้าก็มีอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนะครับตั้งแต่เจ้านะกิจกรรมเจ้าเข้าวัดนะมีจับกุมยาเสพติดช่วงสายๆนะครับเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดให้ครบนะครับในช่วงตีอาจารย์รายการ Happy Time 95เวลาเพลงอ่านรายละเอียดบ่ครบสักคำนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าติดตามให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเนาะในช่วงต่อไปของรายการครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการส่งมอบบ้านตามโครงการนะบ้านห่วงใยจาก GLO ประจำปี2569นะครับก็เป็นการสร้างโอกาสให้ครัวเรือนตียากจนเนาะมีโอกาสได้อยู่อาศัยบ้านที่มีความมั่นคงถาวรนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงต่อไปแต่ช่วงแรกจะนี่ต้องติดตามในเรื่องของฝนฟ้ากันสักน้อยนะครับคุณผู้ฟังตอนก่อนเข้าห้องส่งมาตะกี้เนาะก็มืดๆบดมานะนะครับในช่วงเวลาตีรถขับขังจะนี่เนาะหลายท่านก็ไปฮับลูกหลานหลายท่านก็เลิกจากการทำงานหลายท่านก็สอบกับเขากับป๋าเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเดินทางบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลเนาะไปทางใดก็จังนะครับมีสติบ่ดีประมาทขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับห้ามบ่ดีเล่นมือถือเนาะบ่ดีเล่นมือถือเนาะเดี๋ยวก็บ่มีสมาธิแล้วก็ผมมีสมาธิในการขับรถนะประมาทก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเฮานะครับประมาทแค่วิ2วินี่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นบ่ใจเรื่องเล่นๆเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสังคมปลอดภัยฮือคนละปูนของเฮานะครับในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนเนาะไปทางใดถ้าป้าฝนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอันดับแรกนี่คือลดความเร็วนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะครับคุณผู้ฟังแล้วก็บ่ดีเปิดไฟเฉินเนาะเดี๋ยวเขาจะงงนะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะที่ก็จะเกิดอุบัติเหตุแถมนะถ้าไปทางหน้าติ๊กๆกับป้าฝนตกหนักนะถ้าไปบ่ไหวแต่ๆก็สอบปั๊มยุดก่อนนะคือฝนซาก่อยเดินทางต่อเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเนอบ่ดีฟังบ่ดีเหีบนะครับอ่ะไปฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่าล่าสุดอัปเดตเวลา 18:00 น.ตีผ่านมานี่เองนะครับ 18:00 น.วันนี้ไปจนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางน้องพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มก็ต้องระมัดระวังไว้ตัวเนอร์นะครับงั้น24 ชั่วโมงข้างหน้านี่เปิ้นเขียนสีแดงมาเลยนะนะครับภาคเหนือเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่นะครับโดดสีแดงปึ้งลึงเลย2จังหวัดนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักไว้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในเรื่องของนะปลัดจังหวัดละปูนะครับก็นำบุคลากรในสังกัดนะเข้าวัดทำบุญนะถวายชุดสังฆทานหนึ่งในเทศกาลวันวิสาขบูชาแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจตีจะนำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงต่อไปครับ

จะมาปาการช่วงนี้ครับไปเข้าวัดกันพองนอกคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เนาะครับปลัดจังหวัดลำปูนนะครับนำบุคลากรในสังกัดเข้าวัดทำบุญถวายชุดสังฆทานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับแต่เจ้านี่8โมงกึ่งตีวัดพระธาตุนริปูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยครับปลัดจังหวัดลำปูนเป็นประธานกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายชุดสังฆทานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับก็มีบุคลากรเนาะที่ทำการของที่ทำการปกครองจังหวัดลำปูนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพื่อเป็นการตีร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับพร้อมกันนี้ปลัดจังหวัดลำปูนเนาะก็ได้นำคณะถวายชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์แล้วก็รับฟังธรรมพระธรรมเทศนานะจากพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการนะจังหวัดลำปูนก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการและประชาชนนะตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคีในสังคมพร้อมทั้งรวมอนุรักษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาคือคงอยู่นะกู้สังคมสืบไปนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางปกครองนะครับจังหวัดลำปูนเนาะก็ได้นำบุคลากรนะในสังกัดนี้เขาวัดทำบุญถวายชุดสังฆทานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะคุณผู้ฟังครับฟังข่าวกันยาวๆเนาะมาติดตามการแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2คดีนะยึดยาบ้ากว่า 2.4 แสนเม็ดช่วงหน้าครับ

สามเพลงต่อเนื่องนะครับครับก็มาป้ากันในช่วงนี้ไปติดตามนะครับข่าวจังหวัดลำพูนแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2คดีครับยึดยาบ้ากว่า 2.4 แสนเม็ดนะครับเจ้าวันนี้นะครับ10โมงเจ้าตีลานด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับมอบหมายคือนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีผู้ต้องหารวม4รายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 240,000 เม็ดนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้มีพลตำรวจตรีบุญวัฒน์เกิดกำเนาะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพันเอกพัชรพลวงศ์รจิตนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับพันตำรวจเอกณัฐพลจันมโนผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพันตำรวจเอกประดลเหมพันธ์นะครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮงนะพันตำรวจเอกหญิงนรินทร์รัตน์สังวรสิงห์เนาะนักวิทยาศาสตร์นะครับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะบอกว่าจะเป็นสำนักงานปปส.ภาค5และก็กอรมน.จังหวัดลำพูนนะครับก็มาร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวนี่ก็ทำตามเนาะนโยบายของรัฐบาลและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตีมุ่งในเรื่องของการยกระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆด้านความมั่นคงและอาชญากรรมนะครับโดยจะเน้นการบูรณาการข้อมูลเนาะการบูรณาการก็คือการร่วมมือกันในเรื่องของข้อมูลการวางแผนเชิงรุกการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนก็นำนโยบายเหล่านี้นะครับมาดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2คดีดังนี้เฮาไปเริ่มกันที่คดีแรกนะครับเป็นการขยายผลจับกุมเครือข่ายนะส่งยาบ้านะเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะครับต้องย้อนไปวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเวลาบ่าย2ของวันที่26ที่ผ่านมานี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนก็ได้รับข้อมูลว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลป่าซักอำเภอเมืองลำพูนนะครับจึงเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยเป็นสาวประเภท2ทราบชื่อภายหลังคือนายทิวาหรืออาร์ตนะอายุ39ปีเป็นชาวอำเภอเมืองลำพูนเนาะซึ่งก็เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อปี2568นะครับจากการตรวจค้นนะตรวจสอบพัสดุนะครับก็พบว่าผู้ส่งคือนายโยธินหรือต่ออายุ34ปีเนาะชาวอำเภอเมืองลำพูนนะครับเป็นแฟนของนายอาดนั่นเนาะนะครับปลายทางนี่นะของวัสดุติยทรงนี่นะครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นและพบยาบ้าจำนวน 88,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องพัสดุนะต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายอาดนะครับนายอาดนี่ก็อาศัยอยู่รวมกับนายต่อนะครับปะยาบ้าเพิ่มเติมแถม 90,000 กว่าเม็ดคุณผู้ฟัง 98,015 เม็ดรวมของกลางทั้งสิ้น 186,015 เม็ดนะครับซึ่งนะนายต่อนะครับก็ได้ลบหนีไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้นะครับคณะตรวจค้นในนายต่ออยู่เชียงใหม่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานตำรวจสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามนะครับจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาจากการสอบสวนผู้ต้องหาคือการรับสารภาพนะครับรับจ้างลำเลี้ยงและก่อส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยก่อนหน้านี้นะครับได้ส่งพัสดุไปพื้นที่ภาคใต้แล้ว4กล่องเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายส่วนคดีที่2นะครับจับกุมเครือข่ายซุกซ่อนยาบ้าในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงต่อมานะครับในวันเดียวกันนั่นก็คือ26พฤษภาคมนะช่วงแมลง 18:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค5นะครับก็ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาส่งให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยใช้เส้นทางเปรียวเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณทางหลวงหมายเลข116พื้นที่ตำบลเหมืองจีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ
แล้วก็พบผู้ต้องสงสัยคือนายวรวัฒน์หรือนายเข็มอายุ36ปีชาวอำเภอเมืองลำปูนนะครับซึ่งก็คือการรับสารภาพว่าร่วมมือกับนายสามารถหรือนายโอมเนาะอายุ32ปีชาวอำเภอบ้านโฮงรับซื้อยาบ้านะรับยาบ้ามาจากบุคคลติดชื่ออันนะครับวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะซื้อมาปุ๊บก็นำไปฝังไว้นะฝังดินไว้ที่สวนลำไยนะพื้นที่ตำบลเมืองจีก่อนที่จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านของนายโอมนะครับจากการตรวจค้นเพิ่มเติมนายโอมได้ให้การว่าได้นำยาบ้าดังกล่าวเนี่ยไปซุกซ่อนไว้บริเวณคริสตจักรภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและพบยาบ้าจำนวน23มัดหรือประมาณ 46,000 เม็ดนะครับอยู่ในสภาพเปียกน้ำแล้วก็เสียหายคาดว่าถูกฝังดินเป็นเวลานานนะประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายโอมเนี่ยถูกจับกุมเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและพึ่งพ้นโทษออกมาได้บ่เมือนนะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองนะเพื่อจำหน่ายนะครับนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนก็จะยืนยันนะครับว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะช่วงเจ้าตีผ่านมาไปแฮมดิงข่าวต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณผู้ฟังครับนะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงยาวๆในช่วงท้ายรายการเนาะวันนี้นะครับเวลา 14:00 นาทีดาที่บ้านนางบันเลงกาวารีนะหมายเลข71นะบ้านเลขที่71หมู่ที่5ตำบลมะกอกอำเภอป่าสางนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะครับประจำปี2569เนาะซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านที่อยู่อาศัยตีบ่มีความมั่นคงถาวรนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตีปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีพระวชิรภาวนาเจ้าคณะตำบลมะกอกนะครับเจ้าอาวาสพระพุทธบาทตากผ้านะเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงนะครับคณะสงฆ์แล้วก็นางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนกะนายอำเภอกะนะครับพัฒนาการจังหวัดลำปูนนะครับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนเนาะโอ้แหมหลายเจ้าหน้าที่นะครับทุกหลากหลายเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมพิธีกันวันนี้นะครับซึ่งนอกโครงการนะครับบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569นี่ก็เป็นขวางการร่วมมือนอกระหว่างกรมพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า GLO นั่นนะโดยจัดสรรงบประมาณกว่า 17.4 ล้านบาทเพื่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและก็ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TP Map นะจำนวน87หลังทั่วประเทศหลังละ 200,000 บาทนะครับซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดก็ได้เริ่มทยอยส่งหมอบบ้านกันแล้วนะในส่วนของจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจำนวน1หลังนะครับก็ได้หมอบคือโดยจังหวัดลำปูนนี่ได้มอบหมายคือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี69นะครับก็ได้คัดเลือกนะครัวเรือนของนางบันเลงนะครับซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายนะที่ประสบปัญหาสภาพบ้านอาศัยนะบ่มั่นคงถาวรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมเนาะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำความยากจนในมิติตามระบบความเป็นอยู่เนาะและความเป็นอยู่ตามระบบ TP Map นะครับเพื่อให้ครัวเรือนติดโต๊ะเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่นี่มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร นะครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้กล่าวว่าเนาะขอขอบคุณนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินโครงการนี้ตามแนวทางการพัฒนาลำปูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำปูนนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนในหมู่บ้านตำบล นะครับอย่างไรก็ตามทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ขอฝากส่วนราชการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเนาะได้ช่วยกันติดตามเยี่ยมเยียนดูแลครอบครัวนะครับ
ครัวเรือนของนางบรรเลงต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับพร้อมฮื้อกำลังใจเป็นกำลังใจฮื้อครัวเรือนเป้าหมายนะครับแล้วก็ได้อวยพรขอฮื้อมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนาะไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวนอกของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับตีได้ลงพื้นที่ไปวันนี้เนาะลงพื้นที่ไปส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี69นะคุณผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเสียงเพลงนะครับของวงอันแชร์แล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านเนาะฟังเพลงกันยาวๆไปจนถึงทุ่มเลยนะครับแล้วก็กลับมาพักกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น.กับรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประนามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Trade Connect เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมทอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีและการทำการตลาดภายใต้แนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วน ล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
6: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบล็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเทียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-biddingของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอนิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
8: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปรูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
9: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมาลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
8: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
10: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen Hชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
11: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กบขพัฒนา MyTwins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขพัฒนา MyDigital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบขและเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ MyTwin 2ที่กบขออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
14: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์มาเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่

0: การตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ย

0: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสครับอยู่กับคุณผู้ฟังที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณสวิทย์สมมนัสนะครับนะเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมนัดเจอกันของแฟนๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการถนนดนตรีนะครับพรุ่งนี้นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับในคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเจอกันนะครับแฟนคลับของวิทยุแห่งประเทศไทยและก็แฟนคลับของถนนดนตรีรวมถึงแฟนคลับของพี่พินโยรุ่งสมัยนะครับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆในถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับซึ่งสิงคโปร์นะฮะที่การแข่งขันที่สิงคโปร์นะครับก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันแล้วก็เข้าร่วมชิงแชมป์กันเยอะนะครับเริ่มต้นที่วิวกุลุตวิทิสารนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้เข้าสู่รอบ2เนี่ยเจอลักยาเซนมือ10ของโลกจากอินเดียนะครับปรากฏว่าเล่นไปแค่แป๊บเดียวนะครับในเกมที่1นะครับตามหลังกัน0ต่อ2นะครับวิวกุลุตวิทิสารนี่ก็ขอรีทายนะครับมีการเจ็บหลังนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามีผลนะในการแข่งขันรายการต่อไปที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะครับก็มีการเจ็บหลังก็ขอรีทายไปนะครับว่าทำไมลักยอเซนนะครับเข้ารอบนะครับขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่6ของรายการและมืออันดับ7ของโลกนะครับเจอกับนัทสุกินเนียรอยตะนะครับมือ27ของโลกจากญี่ปุ่นแล้วก็เมยังร้อนแรงเหมือนเดิมครับร้อนแรงเกินอายุนะครับชนะไป21ต่อ10และ21ต่อ16 2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับเธอเขาต้องไม่พอนะครับพรประวีช่อชูวงหมิวนะเพื่อนร่วมทีมชาติไทยก็ชนะหลินเซียงจี้จากชนิดชัยเปไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ15และ21ต่อ16นะครับโอ้โหทยอยกันเข้ารอบนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับเฟรมสุภิศราเพียว3พรานแข่งจบไปเมื่อสักครู่นะคู่มือวางอันดับที่2ของรายการและคู่มือ3ของโลกนะครับเข้าสู่รอบนี้นะรอบ2นี่นะครับเจอกับเซียนชียี่กับฟรานเชสกาคาเบตนะครับนักแบดมินตันวัยขออภัยนะครับนักแบดมินตันอันดับที่47ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ6แล้วก็21ต่อ11นะครับเส้นทางของบาสกับเฟมเนี่ยจะไปเจอกับน่าละอาจจะมีเจอกับทางด้านของทางด้านของดุจินภักดิ์อบทองหรือว่าเจริชาสุจัยภารัตน์มีโอกาสนะเพราะว่ารอคู่ของรุจินภักดิ์อบทองกับเจริชานะแต่เติ้ลกับเจนซึ่งจะแข่งขันกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับยูชิชิโมกามิกับทางด้านของซายากะโฮบาระนะครับผู้ชนะของ2คู่นี้ไปเจอคู่ของบาสกับเฟมนะครับส่วนคู่ของพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยแพ้คู่ของฮ่องกงครับต่างชุนมานกับเทยิงสวดนะครับ0ต่อ2เกม19 21และ13ต่อ21นะครับแต่ว่าคู่ที่ฮือฮานะเมื่อวานนี้อันนานะนันทการเอี่ยมสะอาดกับขอแพ้ทางด้านของนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับอันนากับมูนานะเบญภาเอี่ยมสะอาดนะครับ2คนของเราเนี่ยคู่มือ5ของโลกหลังจากที่เจ็บนะก็เพิ่งมารวมตัวกันจับคู่กันอีกครั้งนึงนะครับเอาชนะคู่ของแจ็คกี้เดนกับคริสตัลไลน์นะคู่จากแคนาดาเมื่อวานนี้2ต่อ1เกม19 21 21 16และ21 17นะครับรอบ2วันนี้เจอคู่มือ2ของรายการและมือ2ของโลกจากมาเลเซียนะครับก็คือเพอริตันกับทีน่ามูราทิทารันนะครับและปรากฏว่าคู่ของอันนากับมูนาชนะไป2เกมรวด21ต่อ16และ21ต่อ19ครับด้วยลูกตบที่หนักๆแน่นนะเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายนะยินดีด้วยนะอนามูนาได้จับคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ไม่เจ็บนะครับนะขอให้แข็งแรงได้ลุ้นต่อไปนะครับส่วนคู่ของพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลนะน้องทารากับน้ำว่าคาริสาจันแพงนะครับคู่มือ66ของโลกนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะคู่ของอินเดียนะครับรุดพราน่าแพนด้ากับสเวตาปาน่าแพนด้านะครับคู่มือ57ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ9 21ต่อ17นะครับ วันนี้เจอคู่ของบังกูเรียนะก็คือกาเบล่านะครับกับสเตฟานี่สโตเอวานะคู่มือ8ของรายการมือ10ของโลกนะครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21นะครับคุณผู้ฟังครับก็แพ้ แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะที่มาเลเซียนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะนะครับการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะเป็นฟุตบอลเริ่มที่ฟุตบอลชัมเปี้ยนครับก่อนนะครับเมื่อวานที่ช่วงที่เรารายงานนะครับก็เป็นบุรีรัมย์เสมออยู่กับทางด้านของสลังงอ FC อยู่1ต่อ1นะครับแล้วก็เวลาจบไปก่อนนะครับโดยเลขแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะมา 1-0 นะครับแล้วก็นัดนี้แข่งกันที่บุรีรัมย์นะครับนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับบาฮีบาซายิงประตูให้กับสลังงอนำไปก่อนนะครับแต่ว่าสมนัทเหมือนตาก็ยิงประตูตีเสมอให้กับบุรีรัมย์นะครับธีรธรบุญมาทันจ่ายให้นะครับครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมย์ได้ประตูนำ2ประตูต่อ1นะครับลูกที่โยนเข้าไปแล้วก็สกัดมาไม่ดีนะครับเตะมุมนะฮะกองหลังของสลังงอสกัดมาเข้าทางสุรธรบุญมาทันนะครับยิงด้วยซ้ายลูกโอ้ก็เรียกว่าลูกอะไรลูกของมาโควันบัตเทนนะครับคล้ายๆอย่างนั้นถ้าจำมาโควันบัตเทนได้ไหมนะที่ยิงลูกแล้วก็โอ้โหโค้งๆย้อยๆก็เสียดเช็ดใต้คานเข้าไปนะครับนะสุรธรบุญมาทันยิงแบบนั้นเลยนะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับก็ให้ทีมนำ 2-1 นะครับเป็นลูกที่ยิงสวยมากนะนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ก็ยันสกอร์นี้ไว้นะ2ประตูต่อ1นะสลังงอก็สู้นะครับแต่ว่าผู้เสียประตูนี่เอชลิสนะครับก็เซฟไปได้แต่ว่าบุรีรัมย์ก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับจังหวะโต้กลับแต่ไม่คมนะสุดท้ายแล้วก็มีจังหวะนำ 3-1 ด้วยนะฮะแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อน VAR นะบอกว่าไปทำฟาวล์ก่อนที่จะทำประตูได้นะครับท้ายเกมต่อเวลากันยาวๆเลยนะ9นาทีเทียทอนมาทันนะครับเป็นทั้งพระเอกนะใบแดงด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะมีการปะทะกันกับผู้เล่นสลังงอในช่วงท้ายเกมนะครับแต่สุดท้ายนะแอสซิสต์ด้วยยิงด้วยได้ใบแดงด้วยและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะเมื่อวานเนี่ยได้รางวัลถ้วยแมนออฟเดอะแมตช์นะครับธีรธรบุญมาทันนะครับก็เป็นการแชมป์เป็นสมัยที่2ของบุรีรัมย์นะครับแชมป์สโมสรอาเซียนสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเป็นถ้วยที่2ของฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์ไทยลีก1นะครับแล้วก็ถ้วยต่อไปของบุรีรัมย์รอที่จะเจอกับ PT ประจวบนะครับในช้าง FA ครับนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้อปปี้ครับก็ทำให้ราชบุรีทีมอันดับที่3ของตารางไทยลีกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสโมสรอาเซียนในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับหลังจากทีมอันดับที่2อย่างการท่าเรือได้ควอต้าจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยครับนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะก็จะได้ทีมเนี่ย3ทีมนะบุรีรัมย์นะการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับนะฮะธีรธรบุญมาทันเมื่อวานนี้ก็บอกดีใจมากนะครับที่คว้าแชมป์ที่2ให้กับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็บอกว่าท่าดีใจก็บอกว่าโอ้นะทางด้านของท่าดีใจมากตอนยิงเข้านะแบงค์สุพนัทเหมือนตาบอกแนะนำให้เต้นนะชวนเต้นด้วยนะก็ขอบคุณแฟนบุรีรัมย์ที่มาเชียร์เต็มความจุของสนามนะครับ 30,000 คนในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขอมอบความสุขให้กับแฟนบุรีรัมย์และแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ร่วมเชียร์และสโมสรไทยสามารถเป็นแชมป์อาเซียนได้ในปีนี้นะครับนะ2ต่อ1รวมสกอร์ก็รวมสกอร์2นัด3ประตูต่อ1นะครับธีรธรบุญมาทันนะ1ประตู1แอสซิสต์1ใบแดงนัดที่แล้วนะนัดบุกไปชนะเขาก็แอสซิสต์ของธีรธรบุญมาทันนั่นแหละครับนะสมเลยนะอายุมากแล้วแต่เขี้ยวเล็บยังคมนะธีรธรบุญมาทันเนื่องบอกว่าทีมชาติไทยขาดนักเตะเก่าๆนะที่ยังมีคมเล็บยังคมกริบอย่างธีรธรบุญมาทันนะมีอยู่ดีแล้วครับรวมหัวใจของนักเตะต้องมีนักเตะเก่าๆแบบนี้นะครับก็สิทธิ์ของช้อปปี้ครับนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ช้อปปี้ครับนะฤดูกาลนี้การท่าเรือแชมป์เมืองไทยครับแล้วก็ราชบุรีอันดับที่3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีดราม่าเล็กน้อยนะคุณเนวินชิชอบนะหลังจากที่จบเกมการขันก็ดีใจก็ขอบคุณแฟนที่มาเชียร์กันนะครับเดินขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์รอบสนามนะครับแล้วมีช่วงของไลฟ์สดนะทางไทยรัฐสปอร์ตเขาไปฝากไปคำถามนะมีอะไรจะฝากถึงท่าเรือกับราชบุรีบ้างนะครับก็คุณเนวินก็พูดถึงการท่าเรือแหละบอกว่าเออนะก็ประธานสโมสรตัวจริงนะมาอย่างมาดามแป้งเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยก็ต้องทุ่มเทนะทุ่มเทเงินมากกว่านี้ถ้าอยากจะเข้ารอบนะรวมถึงพูดไปยังนะทางด้านของคุณฟลุ๊กนะประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีนะคุณฟลุ๊กนะบอกว่าก็อยากไปแจกแต้มนะทำก็อยากจะเข้าสู่รอบลึกๆนะก็ต้อง กล้าลงทุนหน่อยซื้อนักเตะต่างชาติบิ๊กเนมเข้ามานะเพื่อช่วยทีมนะอย่าไปแจกแต้มเขานะเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่าสร้างสัมปทานของบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ทีมไทยเนี่ยไปทั่วเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบุรีรัมย์นะครับนี่ฝากทางด้านของ2สโมสรนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าเหมือนกันนะออกหน้าสื่อนะคนในวินที่ชอบนะก็พูดกันตรงๆนะเมื่อวานนี้นะครับก็ประเด็นสำคัญก็พูดถึงมาดามแป้งนั่นแหละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบุรีรัมย์ก็เลยอีกถ้วยนึงนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถ้วยที่ผมบอกไว้ก็คือถ้วยช้างเอเมคัพที่เจอกับ PT ประจวบนะครับ31พฤษภาคมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์อรังสิตนะบัตรเข้าชมมีแล้วนะครับให้ไปชมซื้อไปชมกันได้นะครับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ PT ประจวบนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับไปดูวันนี้มีวอลเลย์หรือเปล่านะฮะเรื่องของวอลเลย์ประชาชนนะวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงแชมป์เลยแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่25ถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทุกการแข่งขันถ่ายทอดสดทาง YouTube นะทาง YouTube ของทางหน้าของ YouTube ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับไปที่ YouTube แล้วก็ชมได้เลยนะครับซึ่งคู่ที่ผมรายงานผลวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทีมวิทยาลัยนครราชสีมานะครับชนะราชนาวีไป3-1เซตนะครับ25 23 25 18 22 25และ25 17นะครับคว้าชัยชนะไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากราชนาวีแพ้วิทยาลัยนครราชสีมา1-3เซตแล้วนะครับเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3-1เซตนะครับเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันทร์มกช.ศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3-1เซตประเสริฐนิกรกุลนะครับชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3-0เซตโอ้ขาดเลยนะ25 15 25 7แล้ว25 18นะครับ Diamond Food Fire Chef สมุทรสาครนะฮะแพ้กองทัพบก2-3เซตนี่ปีนี้กองทัพบกเล่นดีนะในวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายเนี่ยนะครับน่าจะชนะในหัวแถวแล้วนะครับชนะ25 22 25 15 20 25 24 26และ15-4นะทางด้านของกองทัพบกชนะ Diamond Food Fire Chef นะครับก็ถ่ายทอดสดนะครับทาง TVA Channel นะครับสำหรับการการขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับก็ดูนะนี่คืออนาคตทีมชาติไทยหมดเลยนะที่ไปแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอฉายนะครับแล้วก็ไปเชียร์กันที่สนามได้เลยนะครับอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยทาง YouTube นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลกลับไปที่ฟุตบอลอีกครั้งนึงนะครับจากฟุตบอลช้อปปี้ครับเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไปยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยใบเล็กนะใบเล็กของยุโรปนะมียูโรปมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่ชิงกันนะอาร์เซนอลชิงกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็มียูโรปาลีกก็อัสตันวิลล่าชนะไปแล้วนะก็คว้าแชมป์ไปแล้วชนะไฟบวกถ้าผมจำไม่ผิด 3-0มาถึงถ้วยนี้ครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็แข่งกันที่สนามไลป์ซิกสเตเดียมที่ไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับคู่ชิงแชมป์รายการนี้เป็นการชิงของทีมจากอังกฤษนะก็เป็นคริสตัลพาเลทนะครับหรือว่าปราสาทเรือนแก้วนะครับเจอกับรายโยบาเยกาโน่นะฮะยอดทีมอีกทีมหนึ่งจากสเปนก็ปรากฏว่าคริสตัลพาเลทครับชนะไป1-0นะครับได้ประตูจากครึ่งหลังจากการยิงของชองฟิลิปมาเตต้านะครับรายโยเบเยกาโน่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่คมสักเท่าไหร่นะไม่คมสักเท่าไหร่ขณะที่คริสตัลพาเลทมีโอกาสที่จะปิดกล่องประตูที่2นะแต่ก็ยังชนเสาชนคานนะไม่เข้านะครับก็ทำให้ประตูเดียวในเกมนี้ของคริสตัลพาเลทนะครับนะก็ทำให้คริสตัลพาเลทคว้าแชมป์นะครับชองฟิลิปมาเดต้ายิงประตูชัยนาทีที่51นะครับประตูเดียวทำให้คริสตัลพาเลทนะทีมจากลีกอังกฤษครองความยิ่งใหญ่ในถ้วยรายการนี้ต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันนะครับคริสตัลพาเลทคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นทีมที่3จากพรีเมียร์ลีกที่ได้แชมป์นะครับเวสต์แฮมนะได้แชมป์เมื่อปี2023ปี2024ว่างไปปีหนึ่งนะครับเชลซีปีที่แล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยรายการนี้ก็ทำให้การคว้าแชมป์ของคริสตัลพาเลทนะครับจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับโอ้ชนะ 1-0 นะครับก็ดื่มด่ำกับความสำเร็จนะแล้วก็ต้องชื่นชมนะฮะโอลิเวอร์กาสเนอร์นี่คือแมตช์สุดท้าย ถ้วยใบสุดท้ายนะที่โอลิเวอร์การ์เนอร์ทำให้กับคริสตันพาเลซคุมทีมทิ้งท้ายอย่างสวยสดสวยงามโดยการคว้าแชมป์ทั่วยุโรปนะครับเป็นใบแรกในประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งสโมสรนะครับ120ปีนี่คือถ้วยใบยุโรปใบแรกของปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลซนะครับแล้วก็ตลอด2ปีที่โอลิเวอร์การ์สเนอร์นะคุมทีมคริสตันพาเลซนะครับ121นัดทุกรายการนะครับสถิติชนะ53เสมอ33แพ้35คว้ามา3แชมป์นะฮะคว้าแชมป์ FA ครับนี่นะแต่ว่าพอคว้าแชมป์ FA ครับนัดแรกก็ตกรอบนะถ้าจำไม่ผิดคว้าแชมป์ Community Shield นี่ก็ชนะลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ UEFA Conference League อ่ะเปรียบปรบมือปรบมือนะสำหรับทางด้านของคริสตันพาเลซนะครับนะก่อนจะไปฟุตบอลต่างประเทศไปดูเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะครับเรื่องของกอล์ฟนะครับสมาคมกีฬาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับจัดการแข่งขันไทยซีนีทัวร์นะฮะภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การสนับสนุนจากภาคเอกชนใจดีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านะครับเซนกอล์ฟแฟคทอรี่ยูโฟติกห้องอาหารขวัญเรือนโซโก้โจแอนนะครับมาเลเซียนะครับยูทิลิตี้พลัสนะครับ CSV Energy CSV Energy นะครับศักดิ์สยามกรุ๊ปนะสนามภูเก็ตคันที่ครับวาเลสและก็สนามกอล์ฟอาทิตยากอล์ฟรีสอร์ทนะครับแล้วก็แบ่งผู้เล่นนะเป็นแกรนด์ซีเนียร์อายุ70ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็คิดสกอร์รวมวันเดียว18หลุมจากการแข่งขันวันที่27พฤษภาคม2569นะครับชิงเงินรางวัล 100,000 บาทและรุ่นซุปเปอร์ซีเนียร์60ปีขึ้นไปเล่นกัน2วันนะครับ38หลุมนะครับเล่นกัน2วัน27ถึง28พฤษภาคมนะชิงเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับรุ่นแกรนด์ซีเนียร์กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์นะครับนักกอล์ฟวัย74ปีนะเจ้าของอดีตแชมป์สุเทพมีสวัสดิ์ Invitational เมื่อปี2025นะทำผลงานได้ดีนะครับจบการแข่งขันคว้าแชมป์ไปครองนะหนึ่งอันเดอร์พาร์71คว้าแชมป์ประจำการแข่งขันไปครองเงินรางวัลกว่า 5,000 บาทนะฮะเรามีโดยทางด้านของอำนาจเกิดกระสินแล้วก็พรชัยเนียมหมื่นวัยจบสกอร์1โอเวอร์พาร์คว้าที่2ร่วมนะก็คว้าเงินรางวัล 3,500 บาทนะครับแล้วก็กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์ก็หลังจากคว้าแชมป์ก็บอกวันนี้เตรียมตัวมาดีนะนักกอล์ฟบอกต้องเตรียมตัวมาดีนะฮะเตรียมตัวไม่ดีไม่ซ้อมไม่ดี พัดไม่ดีไดรฟ์ไม่ดีนะก็แย่เหมือนกันนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวมาดีไม่ว่าจะพัดไม่ค่อยดีนักแต่ว่า3พัดนะทำ3พัดเยอะมากนะช่วงแรก3เบอร์ดี้เสีย2เบอร์กี้แต่ว่าช่วงหลังทำผลงานดีไปอย่างยอดเยี่ยมนะขอบคุณสมาคมกอล์ฟนะขอบคุณสมาคมกอล์ฟที่จัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ให้นักศิษย์นักกอล์ฟระดับแกรนด์ซินระดับแกรนด์นะมีแมตช์แข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์ซีเนียร์นะอันดับ1เป็นของวัชระประภาสรินะครับจบ6อันเดอร์พา66นะครับแล้วก็มีธนยศทับทิมนะฮะรังอันดับที่2 5อันเดอร์พา67มีสุภาพบุญมิสุขอันดับที่3นะ4อันเดอร์พา68แล้วก็มีชัยวิทย์มาศสิงห์นะครับอันดับที่4สกอร์รวม3อันเดอร์พา69นะครับมีอวยชัยปุริปัญญานนท์สมคิดชื่นฉ่ำและสารโรจน์แผ่นทองอันดับที่5ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา70นะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันพฤหัสนะครับก็ปรากฏว่าแข่งกันไปแข่งกันมานะครับนะแข่งกันไปแข่งกันมาก็นักกอล์ฟอย่างวัชระถ้าผมจำไม่ผิดนะวัชระก็ได้แชมป์นะรายการนี้นะครับไปดูสกอร์ที่วัชระได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่แข่งกันมาคือรุ่นต่ำกว่า60เนี่ยนะฮะรุ่น60ปีนะแข่งกัน2วันนะครับนะฮะก็เป็นวัชระนั่นแหละครับนะคว้าแชมป์ไปนะครับนะวัชระคว้าแชมป์ไปนะเปิดหัวนะวัย63ปีเปิดหัวแรกด้วยอีเกิลนะเนี่ยหลุม4นะพา5เก็บเบอร์ดี้หลุม2หลุม7เสียโบกี้เดียวที่หลุม9พา4นะแล้วก็โอ้โหทำผลงานรวมนะทำผลงานรวม4อันเดอร์พา68 2วัน10อันเดอร์พา134นะคว้าแชมป์นะเงินรางวัลตั้ง 50,000 นะครับแล้วก็เปิดใจวันนี้ต่อสู้กับอะไรหลายอย่างนะครับจนคว้าแชมป์นะครับจนคว้าแชมป์ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะสำหรับวัชรประภาสรินักกอล์ฟวัย63ปีนะครับวันสุดท้ายที่ดีนะหลังจากที่วันแรกนะตีสูสีนะวันสุดท้ายที่ดีก็คว้าแชมป์ไปนะครับนะในการแข่งขันกอล์ฟนะก็ติดตามผลการแข่งกอล์ฟนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของ CEO ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยแล้วก็ผู้บริหารเซนกอล์ฟแฟคทอรี่และด้านของมิสเตอร์อาริเซนนากามูระนะ CEO ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นCEO ของสนามอัธยากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะมิสเตอร์ฮองซุนบองมามอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟทั้งหมดนะ ครับรอติดตามนะของสมาคมนะจัดการแข่งขันเมื่อไหร่สนามอย่างไรนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องต่อไปนะตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะตอบรับคำเชิญนะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็นัดที่ไทยเจอคูเวตนะ5มิถุนายนนะแต่ว่านัดที่จีนเนี่ยนะส่งหนังสือถึงส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและประกาศจะเป็นทางการสำหรับการแข่งฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษตามปฏิทิน FIFA Day นะระหว่างไทยนะกับจีนนะไทยอันดับที่93ของโลกกับจีนเจ้าภาพ94ของโลกนะครับแข่งกันที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับความจุ 29,800 ที่นั่งที่เมืองเจ๋อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ9มิถุนายนเวลานะก็คือ 19:30 นาทีนะตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับซึ่งไทยเจอกับจีนก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับเวลาจีน 19:35 เวลาไทยก็คือ 18:35 นะครับเชิญหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับทั้ง2นัดแหละบอกคุณผู้ฟังนะทั้ง2นัดไม่ว่าจะเจอกับคูเวตนะฮะก็ตอนนี้บัตรขายแล้วนะเจอคูเวต5มิถุนายนไทยชุดใหญ่นะครับนะบัตรที่ทริชิกเก็ตนะขายแล้วนะครับแล้วก็ไทยกับจีนนะไทยรัฐทีวีช่อง32 Facebook ไทยรัฐทีวีไทยรัฐสปอร์ต YouTube ไทยรัฐเนี่ยเขาถ่ายทอดสดนะครับทีมชาติไทยให้ชมให้เชียร์กันนะครับทั้ง2นัดรอติดตามกันนะครับส่วนฟุตบอล U20 นะครับวันนี้นะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกครับ AFC U20 Asian Cup China 2027ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายน2569นะครับซึ่งการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ชาตินะครับซึ่งกลุ่ม A เนี่ยนะครับนะก็มีเกาหลีใต้มีคีร์กีสถานที่เป็นเจ้าภาพนะครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็เลบานอนนะครับกลุ่ม B นี่มีอุซเบกิสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับมีซีเรียอินเดียและบังกลาเทศนะกลุ่ม C อิหร่านเวียดนามเจ้าภาพเกาหลีเหนือและปาเลสไตน์นะครับกลุ่ม D เนี่ยมีจอร์แดนนะฮะทาจิกิสถานบาเรนเจ้าภาพแล้วก็อัฟกานิสถานนะครับกลุ่ม E เนี่ยซาอุดิอาระเบียกาตาร์เจ้าภาพโอมานและฮ่องกงนะครับกลุ่ม F โอ้โหไทยเจอกับหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะไทยอ่ะเจ้าภาพนะครับเราดีที่เราเป็นเจ้าภาพได้เชียร์ได้กดดัน คู่ต่อสู้นะแต่ว่าที่จะเจอก็คืออิรักนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยเติร์กเมนิสถานเจอกันประจำในชุดใหญ่นะชุดใหญ่ที่เราชนะเขารอบสุดท้ายเอเชียนคัพก็เจอเติร์กนี่แหละครับนะคราวนี้ชุด20ปีก็เจอเติร์กอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าอิรักกับ UAE ของหนักจริงๆในการเจอกับไทยนะครับในอยู่ในกลุ่ม F นะคุณผู้ฟังครับกลุ่ม G ได้มีญี่ปุ่นเยเมนกัมพูชาเจ้าภาพและคูเวตโอ้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะนะก็ญี่ปุ่นนะเยเมนและคูเวตมาเยือนกัมพูชานะครับกลุ่ม H เนี่ยออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียและเจ้าภาพสปป.ลาวนะเป็นเจ้าภาพนะก็การแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะครับแข่งขันกัน25สิงหาคมถึง6กันยายนนะเพื่อหาแชมป์กลุ่มนะ8ชาตินะจากแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มผลงานดีที่สุดนะฮะรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเขามี8ชาติ8สายใช่ไหมเขาเอาแค่7นะนะเอา7กลุ่ม7ทีมจาก8กลุ่มเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนนะในช่วงปี2570ในปีหน้านะนะครับเพื่อหาอีก4ชาตินะครับนะครับก็รวม8รวม7เป็น15แล้วก็เจ้าภาพจีนนะนะครับก็รวมเป็น4ชาติานะหาอีก4 15นะรวมจีนเป็น16นะครับแล้วแข่งขันกันมา16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะเอา4ชาตินะครับเข้าเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีปี2026ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปหมายความว่านะฮะเราก็ต้องพยายามอย่างน้อยๆในกลุ่มของไทยอิรักแล้วก็ UAE เติร์กเมนิสถานเนี่ยเป็นที่2ให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นที่2นี่นะอย่างต่ำก็อย่าเป็นที่2ที่แพ้เยอะนะนะต้องมีแต้มนะครับมีแต้มรู้ด้วยเสียเป็นบวกประมาณนี้ถึงจะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ปาวไปถึงรอบสุดท้ายนะ ที่จีนก็ต้องว่ากันต่อนะฮะนะต้องพยายามเข้ารอบให้ได้ก็เป็นงานหนักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับฟุตบอลแข่งกันหลายปีดีดักแข่งกันยาวนานนะนะครับต้องวางแผนกันนะชุดเล็กชุด20ก็ต้องมาจากชุด16 17ใช่ไหมแล้วขยับขึ้นมานะ16 17 19แล้วขยับมา20ไปประมาณนี้นะฮะนะครับนะก็เป็นสเต็ปไปนะครับ คุณฟังครับเรื่องของพัทลุงฝากข่าวนิดนึงนะพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุโนราเกมที่พัทลุงนะครับ 27-30 พฤษภาคมนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมไปเชียร์กันได้นะครับในรายการนี้โนราเกมนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 นเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสารสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลก พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาซึ่งดำเนินการตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติจำนวน121รายและรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง7หน่วยการเรียนรู้จำนวน84รายทั้งนี้สำหรับการปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBA ซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ P license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสานแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
3: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชนิทานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
4: นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟริดุนซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอลโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการสร้างกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-10และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-15และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิลมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมภคพลธีระรัศกุลกับทรัพย์ศิริแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0-2เกม19-21และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านพัทธรินทร์เอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาบิเอล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม8-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์ครับเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโชอึนฮเยจากเกาหลีใต้บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ธันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127-114ขึ้นนำ3-2เกมต้องการชัยชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรแยจากฝรั่งเศสไปได้3-1เซต6ต่อ

0: โดยสตาร์โรรับเซว่าจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไปนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 ตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดนะคะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าผู้ชนะในการเข้าประกวดบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันโดยพานใบบนนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าชัยชนะของบุญยืนค่ะประพันธ์โดยกิติสินศักดิ์สิริเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เสียงเห่ากันโชคทีของเจ้าลักกี้สุนัขเพศผู้พันผสมระหว่างชิสุกับพุดเดิ้ลวัย5ปีที่ดังมาจากริมรั้วบอกให้ปองทำรู้ว่าน่าจะมีใครสักคนแฝงตัวอยู่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้เขามัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับการสร้างภาพเปอร์สเปกทีฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานตกแต่งหน้าร้านหรือที่เรียกง่ายๆในหมู่คนทำงานด้านนี้ว่างานจัดดิสเพลย์อาชีพที่สร้างรายได้กับเขามานานตั้งแต่สมัยยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในเมืองหลวงก่อนมารับงานฟรีแลนซ์ผ่านอินเทอร์เน็ตปองทำจึงไม่ทันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่คำรามแหบพล่าคล้ายเสียงคนแก่วัยเหยียบร้อยแว่วดังมาจากหัวถนนหนุ่มใหญ่วัย45ชะเง้อจนสุดคอขณะเพ่งสายตามองผ่านบานหน้าต่างออกไปความมืดที่คลี่คลุมในเวลา1ทุ่มเศษทำให้เขาไม่อาจเห็นภาพภายนอกได้ชัดเจนนักนอกจากเงาตะคุ่มของรถเข็นต่อเติมหลังคาที่ภรรยาของเขาล่ามโซ่ไว้กับรั้วหลังจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เธอเปิดขายในช่วง10โมงเช้าถึง5โมงเย็นปิดทำการไปแล้วปองทำวางมือจากงานโดยไม่ลืมกดหมดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนลุกจากเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็เดินไปเปิดสวิตช์ไฟดวงหน้าบ้านพร้อมกับก้าวเท้ายาวๆออกประตูกระทั่งพบว่าผู้ที่ถูกเจ้าลักกี้เห่าเสียงโครมนั้นก็คือพ่อของเขานั่นเองเท่าเทพยังคงคร่ำอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ท่าทีลังเลคล้ายไม่แน่ใจว่าควรจะลงจากรถดีหรือไม่ปองทำส่งเสียงดุเจ้าลักกี้ที่เห่าเสียงดังเกินตัวแต่ว่าเขาไม่เคยตีมันเลยเพราะว่าสงสารชะตาชีวิตของมันที่ถูกพรากจากอกแม่ในวัยที่ดวงตายังไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนด้วยบังเอิญเขาพบมันพร้อมกับพี่น้องอีก2ตัวที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในลังกระดาษที่ถูกวางทิ้งไว้หลังห้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานตกแต่งหน้าร้านเสียงร้องอันแผดดังเพราะว่าความหิวโหยของมันกวักมือเรียกเขาให้เดินตามหาจนเจอไม่มีเหตุผลอะไรที่ปองทำจะทิ้งพวกมันไว้ให้ถูกฝูงยุงมดรุมกัดเขาอุ้มลังชื้นน้ำค้างขึ้นรถกระบะของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดก่อนรุ่นน้องที่มาติดตั้งงานด้วยกันจะขอนำกลับไปเลี้ยงคนละตัวเหลือเพียงเจ้าสีขาวหน้าด่างที่ดวงตาทั้งสองข้างถูกแต้มดำเหมือนหมีแพนด้าเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าตัวอื่นๆไว้ให้เขาเท่านั้นปองทำอุ้มเจ้าลักกี้เข้าไปไว้ในกรงที่ตั้งอยู่ใต้ชายคาบ้านคว้าลูกกุญแจจากที่ซ่อนแล้วก็เดินกลับมายังประตูแย่เข้าไปในรูก่อนหมุนดังคลิกแล้วจึงดันบานเหล็กดัดสูงเทียมอกเลื่อนไปทางซ้ายมือพลางเอ่ยทักชายชราว่าทำไมมามืดค่ำป่านนี้เท่าเทพไม่ตอบแต่กลับสะบัดปลายเท้างัดขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กางออกแล้วก็กวาดขายาวเก้งก้างพ้นจากเบาะที่คร่ำอยู่เปลี่ยนท่าเป็นยืนกอดอกวางมาดยืดหลังตรงแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างที่ชอบทำอยู่เป็นประจำขณะเพ่งสายตาผ่านไหล่ลูกชายก็ไปในตัวบ้านแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆลูกสะใภ้ที่เขาไม่พึงใจด้วยสาเหตุนานาประการน่าจะอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่กลางห้องโถงเท่าเทพเผลอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกข้อมูลที่สืบสอบมาน่าจะเป็นจริงในเวลานี้ชายชราไม่อยากเจอใครอื่นนอกจากลูกชายสิ่งที่เท่าเทพกระทำหาได้พ้นจากสายตาของปองทำไม่ดีแล้วที่ภรรยาของเขาอยู่หลังบ้านไม่อย่างนั้นเธอคงจะเพออืดเพออมหน้าดูถ้าหากว่าจะต้องมาเปิดประตูรับผู้มาเยือนซึ่งเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันครั้งแล้วครั้งเล่าปองทำเดาว่าพ่อของเขาน่าจะพอรู้เวลาเพราะว่าถ้าหากไม่มาในเวลาช่วงกลางวันชายชราย่อมจะต้องเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวของลูกสะใภ้ถัดจากรถเข็นเข้ามาด้านในเรียงรายไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้รองรับลูกค้าคนที่มีความหยิ่งผยองอย่างเท่าเทพหรือจะยอมเดินตัวรีบหลบคู่กรณีเพื่อเข้าไปหาลูกชายซึ่งมักจะนั่งทำงานอยู่ในบ้านคนทั้งโลกย่อมรู้ดีว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นเช่นนั้น

บองทำเดินอ้อมร่างที่มีความสูงไล่เลี่ยกันพรางใช้มือรุนหลังอีกฝ่ายให้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับพูดในสิ่งที่คิดว่าพ่อกำลังต้องการฟังตาล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านน่ะไม่เสร็จง่ายหรอกครับพ่อเข้ามาก่อนเถอะเพราะเป็นคนเข้าใจโลกแม้ว่าจะไม่ชอบในการกระทำที่ผงผางขวางโลกของพ่อตัวเองนักแต่ปองทำก็เลือกที่จะสงบปากสงบคำยิ้มแย้มต้อนรับเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยบุญคุณของพ่อที่ล้นฟ้าไม่เพียงบันดาลให้เขาเกิดหากแต่ยังลงแรงกับงานสวนงานไร่อย่างหนักหน่วงเพื่อส่งเสียเขากับน้องอีกสองคนเล่าเรียนหยาดเหงื่อแต่ละเม็ดของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมเท่าเทพไม่มีท่าทีแข็งขืนอย่างที่ปองทำกังวลแต่กลับทำตามที่ลูกชายบอกอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะไม่ไวคิดค้านว่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอย่าหวังว่าคนอย่างข้าจะมาเหยียบที่นี่ปองทำแยกตัวออกมาอยู่บ้านเช่าชั้นเดียวที่มีรั้วรอบขอบชิดหลังนี้สองปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าเทพย่างไกลมาถึงถิ่นที่ไม่เคยหยัดย่ำเท้ามาก่อนการมาเยือนของเท่าเทพสร้างความประหลาดใจให้กับปองทำไม่น้อยด้วยพ่อไม่ชอบหน้าภรรยาของเขาจนเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องเหตุออกมาเช่าบ้านอยู่เพื่อแยกคนทั้งสองออกจากกันที่เลือกทำแบบนี้ไม่ใช่หลงเมียเหมือนที่พ่อเคยด่าไล่หลังในวันที่เขาขนย้ายเข้าของแต่เป็นเพราะไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เว้นวันระหว่างพ่อผัวกับลูกสะใภ้เท่าเทพเผด็จการแค่ไหนคนในครอบครัวรู้ดีด้วยเหตุนี้ลูกๆทั้งสามจึงไม่มีใครทนอยู่ร่วมบ้านกับพ่อได้เลยสักคนปองธรรมเป็นพี่คนโตที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางสวนน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นคนเรียนดีพ่อแม่จึงสนับสนุนให้เขาเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพจบแล้วจึงสมัครเข้าทำงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากอเมริการู้จักชอบพอกับพนิตาซึ่งเป็นให้กับพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ของเขาราว1ปีก่อนตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นปองธรรมก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยคนในครอบครัวของเธอต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผิดกับพ่อของเขาที่ไม่คิดจะต้อนรับลูกสะใภ้เอาเสียเลยตอนลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าจะพาคนรักมาพบก่อนจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเท่าเทพโกรธจนตัวสั่นด่าปองทำลั่นว่าทำอะไรไม่เห็นหัวพร้อมกับบอกความจริงเรื่องทาบทามลูกสาวของเพื่อนบ้านที่เป็นนางพยาบาลเอาไว้ให้แล้วปองทำจำหญิงสาวบ้านใกล้ที่พ่อเอ่ยถึงได้ดีเธอมีอายุอ่อนกว่าเขาอยู่หลายปีเจอกันก็ทักทายตามประสาเขาเชื่อว่าในใจของเธอก็ไม่ได้ชอบพออะไรเขาลึกซึ้งเท่าเทพเห็นลูกชายไม่โต้เถียงชายชราจึงพรรณนาถึงความดีงามของว่าที่ลูกสะใภ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเธอเป็นเด็กเรียบร้อยที่เท่าเทพรู้สึกถูกชะตายิ่งพอมาเรียนจบพยาบาลแล้วก็ยิ่งทำให้เท่าเทพมองเห็นคุณค่าในตัวเธอมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยถ้าหากว่าคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็มีคนให้พึ่งพาโดยไม่ต้องบากหน้าไปถึงโรงพยาบาลปองทำฟังพ่อร่ายยาวถึงเหตุผลที่อยากได้หญิงสาวมาเป็นสะใภ้ถือสายนิ่งเงียบไม่เอื้อนเอ่ยในสิ่งที่ตนคิดนั่นเป็นการกระทำที่บอกเท่าเทพไกลๆว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่ผู้เป็นพ่อจึงตะเบงเสียงใส่โทรศัพท์ว่าอยากแต่งก็แต่งไปแต่คนบ้านนี้ไม่มีใครยินดีไปร่วมงานก่อนที่จะกดตัดสายทิ้งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวคว้าข้าวของใกล้มือคว้างปาชนิดไม่สนใจทิศทางรีโมทโทรทัศน์ลอยผ่านหัวบุญยืนผู้เป็นเมียแบบเฉียดฉิวจนอีกฝ่ายหนึ่งต้องหลบขึ้นบ้านขังตัวเองอยู่ในห้องนอนเป็นเวลานานสองนานพอสติกลับคืนมาเท่าเทพก็เดินหน้ามุ่ยไปบ้านของนางพยาบาลสาวที่อยู่ห่างกันเพียง 5-600 เมตรโชคดีที่เธอไปเข้าเวรย
จึงไม่ต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าเทพบอกพ่อแม่ของเธอไปตามตรงว่าปองทำได้ตกลงปลงใจกับหญิงอื่นไปแล้วที่ว่ารอให้เขาเรียนจบมีงานการทำเป็นหลักแหล่งแล้วจะมาสู่ขอเป็นอันล้มเลิกพลก็คือเท่าเทพถูกเพื่อนบ้านถอนงอกไปเสียหลายเส้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายชราผ่านไม่ชอบลูกสะใภ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้า

ยภาระหน้าที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ปองธรรมไม่ค่อยได้กลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว800กิโลเมตรนอกจากช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทปิดทำการติดต่อกันหลายวันกระทั่งเขาต้องกลับมาอยู่ถาวรหลังจากที่ถูกพ่อเรียกตัวเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเท่าเทียบประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มจนแขนขวาหักพร้อมเกิดบาดแผลตลอกปอกเปิดทั้งตัวแพทย์ระบุให้พักฟื้นร่างกายไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเท่าเทพไม่สามารถขี่รถซาเล้งเข้าสวนได้เหมือนเดิมอีกเขากับภรรยาจึงต้องลาออกจากงานกระทันหันเพื่อมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมายึดอาชีพอะไรในเมืองชายขอบแห่งนี้บุญยืนแม่ของเขาเป็นแบบฉบับของหญิงโบราณขนาดแท้นางเป็นเพียงช้างเท้าหลังผู้มีหน้าที่รับฟังแล้วก็ออไปตามคำสั่งผัวไม่เคยปริปากถามหรือว่าโต้เถียงพูดจา ก็น้อยคำแววตาแฝงไปด้วยความหวั่นเกรงเท่าเทพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กินกับเท่าเทพมานานนางไม่เคยมีโอกาสทำอะไรตามลำพังไม่สามารถทำอะไรที่ผู้หญิงคนอื่นๆในละแวกเดียวกันจะทำได้เลยนอกจากงานบ้านงานครัวแม้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดอย่างเช่นขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์บุญยืนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหากจะให้พาพ่อเท่าเทพไปล้างแผลที่สถานีอนามัยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความที่ในอดีตเคยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแถมยังอ่อนกว่าผัวเกือบหนึ่งรอบบุญยืนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนเองเท่าเทพไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเมียให้เป็นเรื่องรถราแต่ว่าพอเข้ามาประสบอุบัติเหตุกรรมจึงตกไปอยู่ที่ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลแม้ว่าปองธรรมจะมีน้องชายกับน้องสาวอีกอย่างละหนึ่งคนแต่ว่าพวกเขาก็ล้วนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ปิยะผู้เป็นน้องชายคนรองไม่ทันเรียนจบปวช.ก็ดันไปทำเพื่อนร่วมห้องท้องจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียกค่าทำขวัญหลายหมื่นผูกข้อไม้ข้อมือย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงไม่ทันไรปิยะยังคงเที่ยวเตร่ทะเลทลายเหมือนตอนเป็นโสดไม่ผิดเพี้ยนด้วยวัยของเขาเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในการเป็นพ่อคนผู้หญิงจึงบอกเลิกพร้อมกับพาตันหยงลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้3เดือนมาทิ้งไว้ให้แม่ผัวเลี้ยงเพราะว่าครอบครัวของเธอยากจนเกินกว่าจะแบกรับภาระในส่วนนี้ก่อนที่จะย้ายตัวเองออกไปหางานทำอีกอำเภอซึ่งอยู่ไกลออกไปนี่ก็เลยเป็นเหตุให้เท่าเทพกลด่าปิยะไม่เว้นแต่ละวันนอกจากเสียเงินค่าทำขวัญฟรีแล้วยังต้องมาช่วยเลี้ยงหลานที่ร้องกระจองงอแงชวนปวดหัวให้เป็นภาระอีกเท่าเทเป็นคนที่มีความอดทนต่ำตอนมีลูกเองก็ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของเมียเพียงคนเดียวส่วนตัวเองพอเสร็จจากงานสวนงานไร่ก็อุ้มไก่ชนตัวโปรดหายออกไปจากบ้านพร้อมรถมอเตอร์ไซค์หมกตัวอยู่ในบ่อนจนเย็นย่ำถึงจะกลับมากินข้าวแล้วก็เข้านอนชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้จนลูก3คนทยอยเข้าโรงเรียนแต่คนที่มีความอดทนต่ำกว่าเท่าเทพก็คือปิยะพอถูกพ่อบ่นด่าบ่อยเข้าในเรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิ้นทำให้เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านพอไม่กลับบ้านหลายครั้งเข้าเท่าเทพก็จัดการกับปิยะแบบหักดิบด้วยการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงพร้อมกำชับบุญยืนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าห้ามแอบให้เงินไอ้ลูกอวดดีคนนี้เป็นอันขาดดูซิว่ามันจะไปได้กี่น้ำทั้งที่อีกไม่ถึงปีปิยะก็จะเรียนจบปวส.สาขาช่างยนต์อยู่แล้วพอตันหยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดเธอจึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัวกลับมา

ทีหลังพ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยบางทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองผ่านร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพานิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ทำลักกี้เห่าดังมาถึงเนี่ยพ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองปองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกเท่าเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวเท่าเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปตั้งแต่คราวนั้นแล้วปองทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโน่ที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกเหมือนตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

0: ผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะในตอนที่มีชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลาของรายการในวันนี้ค่ะเวลาได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
10: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
11: นายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
12: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดี
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ับไปฟังข่าวครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์สวัสดี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE
0: ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโตเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
4: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
1: นางธนโนทานวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาคขวัญการสุขรายงาน
4: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรี
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีๆเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วนใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุข

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเราก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟังFM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: โชคดีมีความสุขครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
9: นางสาวเปียเนศสลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD 3130 FD 3131ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD 3134 FD 3135เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 น.และเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
10: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็น ส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
0: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่ Blue Zone หรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบ Active ขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพด้านนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสนเรือนรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย2การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมดเพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
11: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2500

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์การเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับคืนนี้เฮาป้ากันคืนของวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะครับวันนี้เราก็มีเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยนะที่จะนำมาเปิดกล่อมคุณผู้ฟังส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะครับมาม่อในค่ำคืนนี้นะครับฟังเพลงจ้าๆเก่าๆเพลงฮิตที่เฮาคิดถึงนะครับเชื่อว่าอาจารย์โจมเชื่อว่าทุกค่ำคืนเนาะช่วง 5:00 นจะนี่จะมีแฟนเพลงสากลเก่าๆรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นการบันเทิงกับฟังแล้วก็นึกถึงสมัยนั้นเพลงที่เฮาเปิดเพลงที่เฮาชอบอย่างดีเจโอมก็เกิดยุค90นะครับบางครั้งที่เปิดเพลงของยุค90เนาะเฮาก็จะนึกถึงวันที่เฮากำลังเปิดเพลงนี่นะครับโอ้สมัยดีเจโอมยุค90นี่วงบอยแบนด์เนาะจากประเทศอังกฤษนะครับเพลงจากอเมริกานี่เนาะส่วนมากก็จะติดตามกันผ่านช่อง MTV นะสมัยตะก้อนนี่นะครับจะดู MV นะผ่านช่อง MTV แล้วก็เพลงสากลนะครับอ่ะใครอยากให้ฟังเพลงอะไรอย่างก็โทรมาขอกันได้นะครับสำหรับรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันแหมแล้วครับในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time หลังจากฟังเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่มีอะหยังน่ากลับก็บ่อยากให้อูหนักอูหลายนะครับคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากให้เพิ่นฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสลับกับสิ่งที่น่าสนใจเบาๆนะครับในค่ําคืนนี้เนาะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะครับก่อนนอนฟังเพลงนะครับแล้วก็ละตาจากหน้าจอบอกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือนะ

นะเพราะว่าแสงสีฟ้านั้นมันจะไปหลอกสมองนะว่าเป็นตอนกลางวันจะทำให้เราง่วงยากนะแล้วก็จะหลับยากนะคุณผู้ฟังครับไม่ได้ลืมนะครับปิดไฟนะเปิดฟังเพลงฟังวิทยุเบาๆนะครับบิวนะอารมณ์นะครับบิวความรู้สึกก่อนที่จะเข้านอนในค่ำคืนนี้พักฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากการกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวต่อการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่างเฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮือเสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำนึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนครับฟังเพลงยาวๆต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:00 น.ถึง 24:00 น.นะครับคำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังนอนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้กลับมาป้ากันใหม่สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในสมัยพุทธกาลนั้นมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าอุคตะเศรษฐีท่านอุคตะเศรษฐีนี้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีอยู่ที่หมู่บ้านหัตถคามบรรดาญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อเปิ้นว่าอุคตะกุมารครั้นเมื่ออุคตะกุมารนั้นเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วก็ได้รับการศึกษาตามสมควรแก่ฐานะอยู่ครองชีวิตในคฤหัสถ์ยาวเรือนจนกระทั่งบิดาของเปิ้นล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปอุคตะกุมารก็ได้รับตำแหน่งแห่งความเป็นเศรษฐีแทนท่านบิดาเพราะดำรงอยู่ใน

0: ตำแหน่งเศรษฐีผู้มีทรัพย์นักมีเงินคำกำแก้วตลอดจนกระทั่งถึงทรัพย์มรดกมากมายทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบิดาและบรรพบุรุษต้นตระกูลของท่านท่านจึงมีแนวความคิดว่าบิดามารดาและบรรพบุรุษของเราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้มาแล้วก็เอามาเก็บสะสมไว้มากมายกายกองตายไปแล้วทรัพย์สมบัติก็เอาตัวไปบ่ได้ทิ้งไว้ให้แก่คนต่างปลายหลังเมื่อยามมีชีวิตอยู่ก็บ่ใจให้เกิดประโยชน์กับตนการมีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างนี้จักมีประโยชน์อันใดล่ะเราควรจะแสวงหาความสุขสนุกสำราญด้วยการใช้จ่ายทรัพย์เหล่านี้จะดีกว่าเมื่อเกิดอย่างนั้นแล้วท่านก็เฮือบริวารจัดหาสุรานารีคือหมายความว่าจัดหาสุราตีรสเลิศแล้วก็จัดหาบรรดาสตรีสาวทั้งหลายทั้งปวงมาฟ้อนมารำมาห้อมล้อมอ้อมเป็นบริวารกับตัวกับตนอยู่ตลอดวันตลอดคืนโดยบ่ได้ทำการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยคือว่าใจชีวิตสนุกสนานเบิกบานสำราญไปวันวันตะอันแล้วก็การงานภาระหน้าที่ต่างๆก็ละไว้ทอดทิ้งไว้บ่ได้ทำงานทำการมาได้ทำการทำงานบริหารทรัพย์สมบัติอันใดเลยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมอ้อมเป็นบริวารเสด็จเที่ยวจาริกเทศนาอบรมสั่งสอนเวนยสัตว์ไปตามหมู่บ้านคามนิคมน้อยใหญ่วันหนึ่งก็เสด็จมาถึงหมู่บ้านหัตติคามของอุคตาเศรษฐีแล้วก็เข้าไปประทับอยู่ณบริเวณสวนอุทยานที่ชื่อว่านาคราวนะที่นี้ก็เรื่องราวของท่านเศรษฐีนั้นเป็นเรื่องราวแบบชนิดที่ว่าต้นคดและปลายตรงกล่าวคือว่าขณะนั้นอุคตาเศรษฐีมีสตรีสาวมาฟ้อนรำขับร้องบำเรอกามอยู่ตลอดเป็นนิดท่องเที่ยวแสวงหาความสำราญไปตามสถานที่ต่างๆโดยอาการอันมึนเมาเพราะฤทธิ์สุราหมู่บรรดาบริวารของเปิ่นก็ปาเปิ่นเข้าไปในอุทยานนาคราวนะนั้นครั้นได้เหลือบแลหันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บังเกิดหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวในบาปกรรมที่ตัวเก่าทำไว้ความมึนเมานั้นก็สางซาหายไปในฉับพลันก็สามารถรวบรวมสติฮึ่มมั่นคงแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบถวายบังคมด้วยปัญจคปดิตติติติเต้าทั้งห้าแห่งและนั่งลงในที่อันสมควรแก่ตนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรหันอุคตาเศรษฐีก็ทรงมีพระราชฤทัยประกอบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเมตตาต่อท่านเศรษฐีและยังทรงทราบว่าเศรษฐีนี้เป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอริยผลอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดอุคตาเศรษฐีครั้นเมื่อเทศนาธรรมจบลงแล้วอุคตาเศรษฐีผู้นั้นก็ดำรงอยู่ในอริยภูมิสำเร็จความเป็นพระอนาคามีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายนี่ขนาดเมาเหล้านะแต่ว่าพอหันพระพุทธเจ้าแล้วการเมาเหล้านั้นก็สว่างมายไป กับรวบรวมสติก็เป็นธรรมดาการที่กินเหล้ามานักนั้นมันบ่จะหายไปจากกระแสเลือดในทันทีทันใดก็แสดงว่าในระหว่างที่อุคตาเศรษฐีกำลังฟังพระธรรมเทศนาอยู่นั้นกิริยาอาการมึนเมาที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสโลหิตก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าสติเปิ้นมีนักกว่าสามารถประคับประคองสตินั้นบ่เฮือหลงไหลไปกับการมึนเมาสุราอุคตาเศรษฐีนั้นเมื่อเปิ้นฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วเปิ้นก็กล่าวกับบรรดาหมู่สตรีนักฟ้อนต่างหลายว่าหมู่เธอจงรับทรัพย์จำนวนเหล่านั้นแล้วก็ไปดำเนินชีวิตตามความเพิงพอใจของเธอเสร็จแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติมอบเงินเป็นรางวัลก่าจ้างให้แก่สตรีเจ้านักฟ้อนต่างหลายที่มาบำเรอเปิ้นนั้นเอามอบเพื่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวสืบต่อไปส่วนว่าตันอุคตาเศรษฐีเองกับมีจิตยินดีปีติปราโมทตั้งมั่นอยู่ในการรักษาศีลถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์โดยบ่มีกำหนดประมาณแม้ในราตรีหนึ่งก็ได้มีเทวดาตนหนึ่งมาแจ้งแก่เศรษฐีว่าตันเศรษฐีพระภิกษุรูปโน้นมีวิชาสามพระภิกษุรูปนั้นมีอภิญญาหกพระภิกษุรูปนั้นมีศีลพระภิกษุรูปนั้นทุศีลแม้จะได้ยินมาอย่างนั้นและตนเองก็ทราบดีมาก่อนแต่ท่านก็ยังควรไขว่ถวายทายธรรมด้วยจิตอันประกอบไปด้วยศรัทธาสม่ำเสมอในพระภิกษุเหล่านั้นด้วยคุณธรรมประจำจิตของตันอุคตะเศรษฐีอันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถ้าจะว่าพระบดีเนี่ยตัวเจ้าที่ผิดศีลผิดธรรมในสมัยพุทธกาลก็มีเทวดาก็มาแจ้งให้พ่อเศรษฐีฟังว่าตัวเจ้าตนนั้นดีเน้อมีศีลมีธรรมตนนั้นบ่ดีเน้อผิดศีลผิดธรรมแต่ท่านอุคตเศรษฐีบ่เคยใส่ใจเลยกับตั้งอกตั้งใจทำบุญสุนทรทานมาตลอดเปิ้นยังทำบุญถวายทานด้วยจิตเจตนาศรัทธาเลื่อมใสในภิกษุเหล่านั้นด้วยคุณธรรมประจำจิตประจำใจของเพิ่นเรื่องดังกล่าวมานี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารได้ทรงสถาปนาประกาศแต่งตั้งอุคตเศรษฐีดำรงตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกต่างหลายในฝ่ายผู้ให้ของอันเจริญจิตและเป็นผู้อุปถากพระภิกษุสงฆ์อย่างดีต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายก็แลท่านอุคตะคฤหบดีเศรษฐีผู้นี้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ถึง8อย่างพอถึงตอนเจ้าพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งได้ฟังพระพุทธดำรัสนั้นได้ไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านหัตถิคามแล้วเข้าไปหาตันอุคตะเศรษฐีก็ได้ถามตันอุคตะเศรษฐีเกี่ยวกับคุณธรรมที่น่าแปลกประหลาดอัศจรรย์8อย่างนั้นตันอุคตะเศรษฐีก็ตอบว่าท่านเองก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าคุณธรรม8อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นั้นคืออย่างพ่องแต่ท่านก็ได้อธิบายถึงคุณธรรม8อย่างที่เกิดขึ้นในใจของท่านอธิบายให้พระภิกษุรูปนั้นฟังโดยลำดับว่า 1. ขณะที่ท่านกำลังเมาสุราอยู่ที่สวนอุทยานนาควันนั้นเมื่อได้หันพระพุทธเจ้าเสด็จมาความเมาสุราของท่านก็สูญสิ้นไปนี่เป็นคุณธรรมข้อแรกที่เกิดขึ้นในใจของท่านประการต่อมาเมื่อท่านมีจิตเลื่อมใสได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกถาตั้ง5ประการ คือตานกถาว่าด้วยการฮื้อตานศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีลสักขกถาว่าด้วยการปรนนาสวรรค์ชั้นฟ้ากามทีนวกถาว่าด้วยโทษของกามและเนกขัมมกถาว่าด้วยคุณประโยชน์แห่งการออกบวชการหลีกเล้นจากการระคนพลด้วยหมู่ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมโปรดแล้วท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็มีจิตอันปลอดโปร่งอ่อนโยนปราศจากนิวรณธรรมคือธรรมะที่จะกั้นบังเอิญไปสู่พระนิพพานบังเอิญก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลคือท่านฟังธรรมจบแล้วบ่มีนิวรณ์มากั้นกลางจิตใจของเปิ้นเบิกบานและผ่องใสยิ่งนักเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดปราศจากจุดด่างดำควรรับน้ำย้อมได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบภาวะจิตของตันแล้วก็ได้ทรงแสดงสามุกกังสิกะธรรมเทศนาคืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มรรคคือหนทางที่ก้าวเข้าไปสู่การดับทุกข์พระพุทธเจ้าเตศอริยสัจสี่นี้โปรดท่านขณะที่นั่งอยู่บนอาสนะนั่นเองท่านก็ได้ดวงตาหันธรรมคือมีปัญญาหันประจักษ์ว่าสิ่งใดที่เกิดมาแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดก็จะต้องดับไปจึงชื่อว่าท่านได้หันธรรมได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมยังถึงธรรมและหมดเวมติกังขาความสงสัยบ่มีความเคลือบแคลงเป็นผู้มีความแก้วกล้าบ่จำเป็นต้องไปเจือผู้อื่นในเรื่องสัตว์ศาสตร์ที่กล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่เปิ่งได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้านี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ทีนี้ก็ข้อต่อมาข้อที่สามโดยที่ท่านมีภริยาสี่คนท่านจึงแจ้งให้ปริยาทราบว่าท่านสมาทานสิกขาบทแล้วผู้ใดปรารถนาจะได้โภคทรัพย์จะทำบุญทำทานหรือจะกลับไปอยู่กับบ้านญาติของตนก็เจริญตามใจชอบตามใจปรารถนาแต่ถ้าหากปรารถนาชายใดก็จะยกให้ชายนั้นตามต้องการภริยาหลวงจึงขอให้ท่านยกให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเก่าแอบชอบพอกันอยู่ท่านก็ยินดีจัดการให้ตามความประสงค์ขณะที่บริจาคปริยานั้นท่านก็ไม่ได้มีจิตอันคิดฟุ้งซ่านอันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกอัศจรรย์ข้อที่3ในข้อที่4ท่านมีโภคสมบัติมากมายแต่ท่านไม่ได้ตระหนี่ทีเหนียวท่านได้จำแนกแจกจ่ายแก่บรรดาพระคุณเจ้านักบวชผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมโดยทั่วหน้ากันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ในข้อที่สี่ข้อที่ห้าท่านเข้าไปหาพระภิกษุรูปใดก็เข้าไปหาด้วยความเคารพเมื่อฟังธรรมก็ฟังด้วยความเคารพเมื่อพระภิกษุบัดแสดงธรรมให้ฟังท่านก็แสดงให้พระภิกษุฟังอันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่ห้าข้อที่หกเมื่อท่านนิมนต์พระสงฆ์แล้วแม้จะมีเทวดามาบอกท่านว่าภิกษุรูปนั้นมีคุณธรรมอย่างนี้รูปนี้มีคุณธรรมอย่างนั้นรูปนั้นมีศีลรูปนั้นบ่มีศีลท่านก็มีใจสม่ำเสมอได้ถวายทานแก่พระภิกษุเหล่านั้นโดยเท่าเทียมกันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่6ข้อที่7แม้จะมีเทวดาเข้าไปหาท่านและสนทนาธรรมกับท่านเสมอท่านก็ไม่ได้บังเกิดความลำพองใจในเพราะเหตุนั้นอันนี้เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่7 ส่วนว่าข้อที่8หากท่านจะสิ้นชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็บ่ได้อัศจรรย์ใจอันใดเลยที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเกี่ยวพันอันจะทำให้เวียนมาเกิดในโลกนี้แหมนี่เป็นคุณธรรมที่แปลกน่าอัศจรรย์ข้อที่8พระภิกษุรูปนั้นเมื่อได้สนทนาและฟังคำอธิบายอย่างอันแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงคำอธิบายที่ตัวเองได้ฟังมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองว่าธรรมะที่ท่านคฤหบดีแสดงนั้นเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ในพระทัยในเวลาที่ทรงสรรเสริญท่านคฤหบดีแล้วส่วนว่าในคัมภีร์สังยุตตนิกายเล่าว่าท่านอุคตะคฤหบดีเศรษฐีผู้นั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่หมู่บ้านหัตถิกามได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมหสัตว์บางพวกเข้าสู่การปรินิพานได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัตว์บางพวกบางเหล่าเข้าสู่ภาวะแห่งความปรินิพานได้ในปัจจุบันชาตินี้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าผู้มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นย่อมไม่ปรินิพานในปัจจุบันชาตินี้ส่วนผู้ที่ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพานในปัจจุบันชาตินี้ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระท่านอุคตะมหาเศรษฐีก็เคยเป็นคฤหบดีเช่นเดียวกันวันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปทุมุตระท่านได้หันพระพุทธองค์ทรงประกาศยกย่องอุบาสกคนหนึ่งว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมมากกว่าใครทั้งหมดในบรรดาฐานะท่านที่บำรุงพระสงฆ์เรียกกันว่าสังคุปัฏฐากท่านก็มีความเริ่มใสได้ปรารถนาจะรับตำแหน่งความเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์อย่างนั้นในอนาคตจึงได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตลอดชีวิตและได้รับตำแหน่งนั้นสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมมติถ้ามีคนมาถามว่าโลกมนุษย์นี้อยู่ง่ายกับอยู่ยากในส่วนของอาตมานั้นอาตมาก็จะตอบว่าถ้าเราทำตัวให้มันอยู่ง่ายโลกนี้ก็จะอยู่ง่ายแต่ถ้าเราทำตัวให้มันอยู่ยากโลกนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยากเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างใดคือวิถีชีวิตของเฮานั้นอยู่แบบเรียบๆง่ายๆโดยบ่พอมีอุปสรรคปัญหาอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักวันก่อนนั้นมีโยมมานมัสการอาตมาภาพและมาปรึกษาหารือว่าในตอนนี้เนี่ยชีวิตของเปิ้นค่อนข้างที่จะมีความหม่นเล้าเศร้าหมองพ่องมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนื่องด้วยว่าเปิ้ลถูกนายผู้บังคับบัญชาของเปิ้ลนี่เนี่ยกีดกันทุกอย่างทุกประการเวลาทำงานทำดีๆก็มักจะถูกคอมเมนต์ว่าทำเกินหน้าเกินตาเวลาถ้าบ่ทำก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเลาะและบ่เอาการบ่เอางานแทนที่ว่าการทำงานโดยความตั้งใจนั้นจะทำให้เปิ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศ2ชั้น3ชั้นแต่ปรากฏว่ากลับบ่ได้เลื่อนขั้นบ่ได้เลื่อนยศแต่อย่างใดเลยเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงดำรงตำแหน่งคล้ายกับพระมหาอุปราชแต่ว่าสูงกว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชถ้าจะว่ากันไปแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองอย่างกรณีพระบรมมหาราชวัง อันเป็นวังหลวงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะเรียกว่าพระบวรราชวังอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเปิ้นมีพระราชฐานะสูงกว่าบรรดาองค์รัชทายาทมหาอุปราชต่างหลายต่างปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าการเป็นพระมหาอุปราชนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะวางพระองค์ลำบากถ้าทำการทำงานอย่างดีเกินไปขยันเกินไปก็มักจะถูกเพ่งเล็งว่าล้ำหน้าล้ำตาวังหลวงแต่ถ้าหากว่าเบาการเบางานอย่างใดก็อาจจะถูกมองว่าเฉื่อยชาบารับผิดชอบในภาระธุระหน้าที่การงานตามยศถาบรรดาศักดิ์ที่จะพึงประพฤติและพึงปฏิบัติคนเฮาก็เช่นเดียวกันเฮาทำดีถ้าคนมีความปรารถนาดีต่อกันเฮาทำดีเขาก็จะว่าดีขึ้นไปเฮาทำชั่วเขาก็ยังว่าดีอยู่แต่ถ้าคนตีปรารถนาบดีต่อกันเป็นศัตรูต่อกันทำดีเพียงใดก็ตึงมาได้รับการยกย่องสรรเสริญยิ่งทำชั่วไปแล้วก็ยิ่งจะถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมเพื่อจมดินจมน้ำไปเลยเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกของมนุษย์เท่านี้เนี่ยเราต้องวางตัวไว้ให้เหมาะสมแล้วก็วางตัวไว้ให้มีคุณธรรมคือหมายความว่าภาระหน้าที่อันใดที่เราได้รับมอบหมายมานั้นเราก็ทำตามภาระทำตามหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบอย่าไปก้าวก่ายภาระหน้าที่ของคนอื่นยังมีข่าวคราวมาในช่วงระหว่างก่อนนี้เกี่ยวกับเรื่องมีกำนันอยู่คนหนึ่งกำนันคนนี้ก็เข้าไปปลุกระดมเพื่อเจ้าบ้านนั้นบัดเจือเจ้าอาวาสเวลาทำบุญเวลาจะบริจาคอะไรอย่างก็ตามเพื่อบริจาคผ่านมาที่กำนันกำนันก็จะทำตัวเป็นผู้ควบคุมผู้บริหารดูแลวัดในลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่ามองด้วยเจตนาดีก็ดีหนึ่งแต่หากว่ามองแหมมุมหนึ่งก็คือว่าล้ำเส้นล้ำหน้ากันไปห้อมหนูบะหนูไตห้อมในในบะเตียวหมายความว่าไปเตียวในเรื่องของเปิ้นคนอื่นไปเอาภาระหน้าที่ของคนอื่นมาปฏิบัติอันนี้ก็บ่ถูกต้องบ่ชอบทำแต่ประการใดญาติโยมอาตมาภาพมีข้อคิดเพื่อบรรดาท่านต่างหลายได้สดับรับฟังเพื่อนำไปเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงญาติโยมลองฟังไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเน้อเปิ้นบอกว่าหนึ่งเมื่อใดที่โมโหเพื่อเฮาลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่แหมสักกี่วันทำไมเขาต้องไปเสียเวลากับเรื่องบ่เป็นเรื่องอย่าไปเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลยคือหมายความว่าวันใดที่เขาโกรธวันใดที่เขาโมโหเขาก็จะมีความรู้สึกบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจกระวนกระวายใจคุณข้องมองใจกันแต่เฮาท่านทั้งหลายก็ลองย้อนคิดเข้าไปแหมว่าแล้วชีวิตของเฮาที่เหลืออยู่นี่เนี่ยมันจะเหลือแหมสักกี่วันเฮาจะเสียเวลาไปกับเรื่องแบบนี้ทำไมถ้าหากเฮามัวแต่ไปยึดไปถือไปโลภโมโทสันไปแสดงความโกรธเพื่อปรากฏชีวิตมันก็จะยิ่งสั้นไปเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์บ่มีคุณค่าบ่มีประโยชน์อันใดเลยสู้ทำชีวิตประจำวันของเฮานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาละทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่สองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากเขาตั้งตั้งหลายลองมองดูให้ดีๆแล้วจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจหากว่าทำถูกใจอย่างไรเขาก็มองว่าบ่ผิด แต่หากว่าทำบ่ถูกใจต่อเมื่อเฮาทำถูกทำดีแค่ไหนเฮาก็จะถูกมองว่าเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นอย่าไปเก็บเอามาคิดเพราะบ่มีไผเอาใจไผได้ทุกท่านทุกคนโลกนี้คนทุกคนอยู่ด้วยกัน10คนก็มี10ความคิด100คนก็มี100ความคิดปันคนก็มีปันความคิดหมื่นคนก็มีอยู่หมื่นความคิดมันคิดบ่เหมือนกันแล้วก็คิดบ่เท่ากันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างจิตต่างใจจะให้ทุกคนนั้นมามีจิตใจเหมือนเฮาถูกต้องเหมือนเฮาหมดนี่ก็เป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นตนตัวของเฮาอย่าไปถือผิดถือถูกถ้าหากเกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันนั้นเฮาลองคิดพิจารณาพอหรอเฮาก็จะพยายามเข้าข้างว่าตัวเฮานั้นทำถูกคิดถูกอู้ถูกแต่แท้ที่จริงแล้วบางครั้งการถูกของเฮานี้เนี่ยมันผิดในสายตาของคนอื่นข้อที่3เมื่อใดก็ตามที่เฮากระกลุ่มรุมเร้าจิตใจของเฮานั้นร้อนไปอยู่ตลอดมีแต่เรื่องต่างๆอันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจรุมเร้าเข้ามาในชีวิตเปิ้นเฮาลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ลองคิดดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลดลงไปทุกวันทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกให้เฮาฮู้ว่าเวลาของเฮานั้นมันน้อยลงไปอีก1วินาทีแล้วคือเฮาจะมัวแต่ไปกัดกลุ่มรุมร้อนใจนั้นก็เป็นเรื่องที่บ่ค่อยดีสักเท่าใดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เฮากัดกลุ่มอยู่นั้นเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปความสุขที่เฮาควรจะได้ครับความสุขที่เฮาควรจะมีมันก็หายไปเหียเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยเพื่อคิดแต่ในเรื่องที่ดีๆงามๆก็แล้วกันทำให้ชีวิตมีความสุขกันแล้วกันนี่ต่อมาข้อที่4เปิ้นบอกว่าการได้พบหน้ากันในวันนี้มันหมายความว่าหมดโอกาสที่จะได้เจอกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งละเฮาจะมัวมาทะเลาะกันในเรื่องที่มันบ่เป็นเรื่องทำไมป้ากันวันนี้โจคดีกับญาติโยมทั้งหลายเฮายังบ่ฮู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสป้ากันแฮมก่อบ่เฮากับเขาอาจจะต้องจากกันไปบ่วันใดบ่วันหนึ่งพบกันในวันนี้หมายความว่าหมดโอกาสจะได้เจอกันอีกครั้งต่อไปคือการพบการเจอกันการได้อู้กันแบบวันนี้เนี่ยมันบ่จะมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นเฮาจะมัวทะเลาะกันในเรื่องที่บ่เป็นเรื่องนี้มันก็บ่ถูกจิตใจของเฮามันก็จะหม่นเล่าเศร้าหมองไปต่อไปข้อที่5เมื่อใดที่เฮาถูกเอาเปรียบเฮาลองปล่อยวางดูพ่องอู้นักก็จะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยก็จะเสียเวลาพูดมากเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยเสียเวลาซื่อสัตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้บ่มีไผอู้รับหลังในทางที่บ่ดีแค่นี้ก็เพียงพอละทำให้เฮาสุขกายสบายใจได้แล้วเฮาอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเลยซื่อสัตย์สุจริตเอาไว้เถอะทีนี้ต่อมาเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบกับเราชั่วครู่ชั่วคราวกำเดียวมันก็ผ่านไปตุ๊กเข้ามากำเดียวแป๊บแป๊บกระเดียวมันก็ผ่านไปละสุขเข้ามากำเดียวแป๊บแป๊บกระเดียวมันก็ผ่านไปละเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันกระทบกระเทือนเฮาบ่ใช่เมินน่ะเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวกําเดียวมันก็จะผ่านไปประคับประคองตัวเก่าให้ดีๆก็แล้วกันเน้อทีนี้ต่อมาข้อที่7เมื่อใดที่ไผบางคนทําให้เฮาเสียใจเฮาลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นลองทบทวนดูว่าชีวิตนี้บ่มีไผจะอยู่ยงคงกระพันคนที่มีชื่อเสียงคนที่รวยล้นฟ้าหรือคนที่ฮักกันสุดท้ายก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันหมายความว่าเมื่อใดก็ตาม
1: ภัยก็ตามที่ทำเมื่อเราเสียใจเราปล่อยมันไปฮะปล่อยมันไปทำมาอย่างก็แล้วแต่เต้ใครแย่ก็แย่ใครทำก็ทำเราไม่ต้องว่าไปละเรามาทบทวนว่าชีวิตนี้มันมันมีภัยอยู่ยงคงกระพันนะมันมีภัยอยู่กำฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินไปได้คนมียศถาบรรดาศักดิ์นักที่สุดคนมีเกียรติยศชื่อเสียงนักที่สุดคนร่ำรวยเงินทองล้นฟ้ามหาศาลนักที่สุดคนที่บอกฮักเขานักที่สุดสุดท้ายเขาก็แค่เคยมาเยือนโลกใบนี้อยู่ไปแห่งบกีปีหน้าที่เฮาอยู่นี่เนี่ยกันบ่เฮากับเขาได้จากกันไปแน่นอนเฮามาเยือนโลกนี้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวมาได้ตั้งใจมาอยู่แบบถาวรมั่นคงเพราะฉะนั้นจงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความรู้เท่ารู้ทันโลกอยู่แบบมีสติก็แล้วกันข้อที่8เมื่อใดก็ตามที่เราถูกรู้สึกว่าโดนแย่งอะไรจากเราไปเราลองคิดไตร่ตรองดูว่าไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปและบ่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดที่แท้จริงแม้ร่างกายของเฮาที่เฮาฮักนักที่สุดวันหนึ่งเฮาก็ต้องคืนมันให้กับธรรมชาติจากดินก็ย่อยสลายไปสู่ดินจากน้ำก็คืนไปสู่น้ำจากลมก็คืนไปสู่ลมจากไฟก็คืนไปสู่ไฟอันนี้ชีวิตของมนุษย์คนเฮานะพอออกไม่ออกสถานบุญต่างหลายวันหนึ่งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาถูกแย่งคนนั้นไปแย่งของรักไปแย่งเงินแย่งทองเขาไปมันบ่มีไผครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปและบ่มีไผเป็นเจ้าของสิ่งใดที่แท้จริงเลยร่างกายของมนุษย์คนเราห้ามบื้อผมงอกมันก็ห้ามบ่ได้พอถึงเวลามามันก็งอกขาวไปเต็มหัวตาเฮาห้ามบ่ฮื้อหูตาฟ้าฟางมันก็เป็นไปบ่ได้หูบ่ฮื้อมันตึงมันก็ตึงอยู่ฟังบ่ฮู้เรื่องแล้วก็ระบบการกินอาหารของเฮามันก็เปลี่ยนแปลงไปร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหมดหัวคงหัวเข่าที่เคยดีเคยนั่งพระเพียบเรียบร้อยได้ตอนหลังมานั่งบ่ได้ละเพราะว่ามันเจ็บเข่าปวดเข่าดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติและมันก็เป็นไปตามธรรมชาติและมันก็จากไปโดยธรรมชาติข้อที่9เราอาจจะไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแต่เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่ายที่บรรดาเศรษฐีทั้งหลายหวยหาอยากจะได้ก็หามาได้เพียงแค่เรามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าคนที่นอนตามโรงพยาบาลก็นับว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นๆละโชคดีกว่ามากน้อยแค่ไหนเพียงใดลองคิดดูหรอว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปนอนหื้อมดทอมอหลวงเพิ่นดูแลรักษาเราเพราะว่าคนที่เพิ่นไปนอนนั้นเปิ่นเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆมารุมเร้าตนตัวของเฮานั้นมีโอกาสดีบ่ได้ไปหงยุคหงยาได้อยู่กับบ้านกับจองมีร่างกายสุขกายสบายใจดีอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็บ่ควรที่จะไปมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างต่างๆการที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายตั้งปวงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมอยู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องโชคดีละบ่มีภัยจะโชคดีเต่ากับตัวเฮาแห่มต่อไปจำไว้เน้อเพียงแค่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นๆมากมายแค่ไหนเพียงใดแล้วต่อมาข้อที่10ความสุขง่ายๆที่เฮามองข้ามญาติโยมทั้งหลายคงจะมองข้ามไปว่าวันนี้เรายังกินข้าวได้เรายังนอนหลับสบายได้เรายังมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ สำหรับไปแอวไปเที่ยวได้มีคนที่ฮักเฮาอยู่ข้างกายเฮายังอ่านเฟซเฮายังเล่นไลน์อ่านบทความดีๆได้ตี้ก็ถือว่าเฮาโชคดีกว่าไผไผแฮมร้ายคนละเพราะว่าแฮมร้ายคนเปิ้นบ่มีโอกาสนี้หรอกอย่างสมมติว่าเปิ้นเจ็บป่วยน่ะแม้กระทั่งมืนตาเปิ้นก็มืนตาบ่ได้หรือว่าจะยิบจะจับอันหยังขึ้นมาจะเอาโทรศัพท์มาเล่นเปิ้นก็มาสามารถจะเล่นได้ตามความสะดวกสบายอันนี้เฮากินได้แอวได้อู้ได้เล่นได้เล่นเฟซเล่นไลน์อะอย่างเฮาก็อู้ได้อยู่บางทีก็ยังเล่นเกมแหมด้วยซ้ําไปแค่นี้ก็ถือได้ว่าเฮาโชคดีกว่าคนอื่นๆแล้วคนอื่นๆอาจจะบ่โชคดีเท่ากับตัวเฮาแต่ตัวเฮานี่โชคดีมากญาติโยมต้องมีความรู้สึกมั่นใจในโชคดีของตัวเฮาไว้เฮอมั่นคงแน่นหนาอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรคิดและพิจารณานำมาไตร่ตรองเปรียบเทียบกับตัวเฮาเองว่าถึงวันนี้เท่าที่เฮามีชีวิตอยู่เท่าที่เฮามีความสุขกายสบายใจนี้ก็บ่มีอันใดจะเท่าจะเพียงได้แล้วญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีเรื่องราวที่เปิ้นกล่าวไว้ในทางพระพุทธศาสนาและก็บรรดาครูบาอาจารย์ได้นำมาประยุกต์ปรับปรุงและอบรมสั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ต่างหลายในฐานะเชิงของปราชญ์เมธีคือผู้มีความฉลาดรอบรู้ในอรรถในธรรมท่านเปรียบเทียบว่าคนดื้อนั้นบางทีกดดื้อสี่ทิศหมายความว่าอยู่ตังใดบินหน้าไปตังใดก็เป็นคนดื้อมีท่านผู้เฒ่าคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแมวนี่ละเป็นต้นบัญญัติแห่งคำว่าดื้อสี่ทิศท่านอธิบายว่าเวลาเราจับหางแมวดึงขึ้นมามันก็จะตะกุยไปข้างหน้าถ้าจับหัวมันดึงมามันก็จะตะกุยถอยหลังโกรธไปพอเราดึงต้องมันลงมันก็จะก่งหลังขึ้นถ้าเราไปดึงหลังมันขึ้นมันก็จะแอนต้องลงเมื่อเราตั้นตั้งหลายทดลองทำดูก็เป็นจริงอย่างที่ผู้เฒ่าท่านกล่าวไว้ทุกประการตามหนังสือพจนานุกรมท่านอธิบายคำว่าดื้อไว้หลายอย่างดื้อหมายถึงไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมทำตามดื้อดันหมายถึงดื้อยังคัดขืนเพื่อเอาชนะดื้อดันหมายถึงดื้อเสียจนเคยชินดื้อดึงหมายถึงดื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลดื้อแพ่งหมายถึงขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามดื้อรั้นหมายถึงดื้อขนาดเอาหัวชนฝาเถียงเขาเลยทีเดียวท่านทั้งหลายคงหู้จักหอยคงหอยคงตัวตี้ละท่านเล่าว่าเป็นยายแก่ที่ถูกสาปคนหนึ่งเพราะความที่ตัวเองเป็นคนที่แสนดื้อแม้พระอินทร์จะพยายามช่วยให้คลายจากความดื้อแต่แกก็ดื้อจนกระทั่งพระอินทร์ทรมานบ่ไหวก็เลยสาปเพื่อเป็นหอยคงคำว่าพระอินทร์ทรมานนั้นคือพระอินทร์พยายามอบรมสั่งสอนขนาบขาบเก้มทำการทรมานทรกรรมคือยายแก่คนนี้เป็นคนที่มีการว่านอนสอนง่ายอบรมสั่งสอนอะไรอย่างก็อยู่ถ้อยฟังกรรมแต่สุดท้ายก็ทรมานแกบ่ไหวท้อถอยเลยสาปเพื่อแกเป็นหอยคงคือเรื่องมีอยู่ว่าพระอินทร์ได้ทอดพระเนตรหันยายแก่คนหนึ่งแกชอบทำแต่ปานาติบาตมาสนใจต่อบุญกุศลอนาคตต่อไปนี่คงจะลำบากน่าดูบ่มีที่พึ่งจึงทรงเนรมิตตนพระองค์เป็นพระมายืนอยู่ข้างหน้ายายแก่พอหันพระมาก็หันหลังกลับทันที
0: พระอินทร์ก็เนรมิตปรากฏตัวเป็นพระอยู่ทางหน้าแก่แหมแกก็หันไปทางซ้ายก็ยังปะพระภิกษุแหมหันไปทางขวาก็ปะพระภิกษุแหมหูสึกคัดโอคัดใจเป็นอย่างนักจึงแงนขึ้นดูบนท้องฟ้าแต่ก็ยังเจอพระภิกษุลอยอยู่ในอากาศแกเลยพึมพำด้วยความโกรธว่าพระอะไรมาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้วัดวาอารามมีอยู่กับอยู่แล้วแกก็ก้มหน้าลบลงดูดิมพระอินทร์ทอดพระเนตรท่านดังนั้นจึงตรัสว่ายายแก่คนนี้ดื้อมากชาติไม่ดีทาสีไม่แดงอย่าอยู่เป็นผู้เป็นคนเลยเป็นหอยคงเหตุทันใดนั้นยายแก่ก็กลายเป็นหอยคงไปทันทีนี่แหละคือผลแห่งความดื้อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอย่าไปดื้อเปิ้นมีเรื่องราวเล่าไว้เป็นบทกลอนว่าจะสาทกยกเป็นเพลงแหล่ถึงเรื่องยายแก่ที่ถูกสาปสันเป็นเรื่องหลังครั้งโบราณแต่ดึกดำบรรพ์มีหญิงชราผัวแกตายเหลือแต่ลูกไม่มีสุขสักวันเวลาเพราะดวงใจแกไร้ศรัทธาชอบทำปานาฆ่าสัตว์เป็นอาจินเรื่องบุญทานการกุศลใจแกมืดมนไปทุกสิ่งสิ้นลูกหญิงชายก็ไร้ศักดิ์ศรีทำมาหากินอย่างคนอันธพาลปล่อยให้แม่ที่แก่เกินเที่ยวเดินงกงกเงินๆหอบสังขารจับปูจับปลาอยู่ตามท้องทานทุกวี่วันแกสร้างแต่เวรวันโกนไม่ละวันพระไม่เลือกกระสนกระเสือกไม่ว่างไม่เว้นไม่หวาดหวั่นเรื่องกรรมเรื่องเวรเห็นพระเห็นเนนก็ไม่ศรัทธาจนใจด้านสันดานหยาบแบกเอาบาปไว้เต็มบ่าลูกหญิงลูกชายก็ไม่นำพาปล่อยให้มารดาสร้างสรรแต่เวรปางอมรินทร์ปิ่นสวรรค์พระอินทร์แหวกวิมานมองขม้นสังเวชยายผู้มีเวรสังเวชยายผู้มีเวรมามีทุกข์เห็นลืมกายาร่างหรือก็แก่ชราโรยลุกโอยนั่งโอยไปทุกท่าน่าจะคำนึงถึงอาตมาประกอบศรัทธาเรื่องบุญเรื่องธรรมไว้ช่วยตนเมื่อยามตายจะได้พ้นอบายไปสู่สวรรค์ไม่ต้องเป็นเหยื่อของยมบาลเท้ามขวานตรองในพระทัยจำเราจะช่วยไปเตือนสติให้หล่อนเลิกริทางชั่วร้ายจึงแปลงสกลร่างกายเป็นพระเดินไปยังหนองนาที่ยายแก่แกกำลังกุมลุยเลนเที่ยวสุ่มเจ้ามัจฉากำลังเพลิดเพลินเจริญปานาแต่พอเงยหน้าก็พบหลวงชีแทนที่จะละอายชายจีวรแกกับค้อนเอาหลวงพี่คิดว่าซวยจริงหนอวันนี้มาเจอคนอัปรีจันไรมาปะหัวเถนเวนจริงพับผ่ากูหาปลาวันนี้คงไม่ได้แกแค้นข้างหันหลังให้สุ่มปลาต่อไปไม่อยากจะแลฝ่ายองค์อมรินทร์ไม่สิ้นเมตตาไปยืนขวางหน้าของยายแก่เป็นครั้งที่สองหวังให้แกได้มองแลแล้วคิดทำบุญเลิกทำบาปแต่แกกลับรังเกียจเห็นเป็นเสนียดหัวใจคุณหันหลังหลีกให้อีกแม่คุณพระมาขัดหัวบุญกูแสนจะเจ็บหัวใจส่วนพระอินทร์องค์สงนิมิตท่านตั้งจิตจะโปรดให้ได้ไม่ว่ายายจะหันหน้าไปทางไหนท่านก็ย้ายตามไปทุกทิศทุกทางเล่นเอายายแก่วายวุ่นหัวแกหมุนเป็นลูกข่างเห็นแต่พระยืนล้อมรอบฝั่งแสนขัดอุรังของหญิงชรา ในดวงจิตให้คิดขัดเคืองเห็นสีเหลืองๆแทบเป็นบ้าไม่อยากดูคิดแช่งด่าน้อยหรือพระบ้าๆมาขัดใจกูเป็นพระเป็นเห็นมาเที่ยวเพ่นพ่านชอบรบกวนชาวบ้านวัดวาไม่อยู่วันนี้ช่างซวยเสร็จแล้วละกูเดี๋ยวแม่จับปูหนีบมือเอาเสียเลยกูจะก้มหน้าเสียให้คว่ำพยายามไปอีกสิเวยแล้วก้มหน้าสุ่มปลาตามเคยไม่ยอมเงยดูหน้าหลวงตาชีท้าวปุรินปินดาวดึงนิ่งคนึงในฤดีอนิจจาหญิงกาลีข้าสุดที่จะเมตตามาใจเบาช่างเฉาโฉดสันดานโหดด้วยโมหาชอบกระทำแต่บาปปานาข้าก็สุดปัญญาจะช่วยแกชั่วเกินโปรดคดเกินดัดโอ้กรรมของสัตว์ข้าสุดจะแก้มาทิ้งศีลธรรมมันกรรมของแกข้าสุดจะแก้ให้แกพ้นกรรมเมื่อรักจะก้มหน้าก่อแต่บาปข้าขอสาปให้เองหน้าคว่ำจะไปไหนก็ให้ใช้หน้าคลำด้วยผลละกรรมตามจำนงรูปกายกลายจากมนุษย์ข้าขอสมมติเรียกว่าหอยคงอำนาจที่เจ้ามัวเมาลุ่มหลงตลอดทั้งวงโคตรพันสิ้นคำสาปยายกลับเป็นหอยคงฝ่ายพระอินทร์องค์คืนสู่สวรรค์ส่วนนางหอยผู้ถอยอาธรรมก็เลยต้องคลานด้วยพักตาผิดวิสัยสามัญสัตว์เพราะผลกรรมสัตว์ให้เดินคว่ำหน้าอันลูกหญิงชายของยายปานาก็พลอยมีหน้างำมาทุกวันด้วยอำนาจอกตัญญูมาลบหลู่พระคุณท่านชนกชนนีมีคุณนำนับแต่อุ้มคันจนรอดเป็นตัวถ้าใครลืมก็ไม่ใช่ลูกคนท่านสาธุชนจงตรองให้ทั่วคิดต่อเอาเองแล้วจงเกรงกลัวอย่าให้ชื่อว่าลูกชั่วชาติเนรคุณญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือเรื่องราวของคนดื้อสี่ทิศดังที่เปิ้นกล่าวไว้คนที่ประพันธ์เรื่องนี้คือหลวงตาแพรเยื่อไม้ที่กรุงเทพมหานครท่านได้ประพันธ์ไว้เพื่อหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงได้พิจารณาดูแล้วก็หันมากระทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมเขียนจดหมายถึงตัวเองคิดให้ตัวเองสบายใจปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โฟกัสที่ปัจจุบันใจดีกับตัวเองให้มากมองหาข้อดีในเรื่องร้ายๆให้อภัยในความผิดพลาดเลิกคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยฝึกขอบคุณสิ่งดีๆรอบตัวเพื่อสร้างพลังบวกและลดความเครียดทำตามนี้นะมองหาข้อดีในสถานการณ์ท้าทายเพราะทุกปัญหามีโอกาสให้เรียนรู้และเติบโตเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นไปตามใจเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวตัวเองอ่อนแอได้หรือเหนื่อยได้เพราะเราก็คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเมื่อไหร่ที่ล้านักก็พักผ่อนไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหัดเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้างอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอย่ากังวลเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตโดยการใช้สติให้มากๆอยู่แล้วให้มีสติหรือเจริญสมาธิภาวนาบ่อยๆยิ่งทำมากก็ยิ่งได้บุญมากเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่น ใครเขาทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโปร่งเสียเถิดมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวและขอบคุณตัวเองที่ทำได้ดีแล้วหันมาดูแลกายและใจตัวเองให้มากลดการเสพข่าวในทางลบจำกัดข้อมูลที่ทำให้รู้สึกเครียดหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นลบหมั่นออกกำลังกายฟังเพลงทำงานอดิเรกสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้พักผ่อนให้เพียงพอดูแลร่างกายให้แข็งแรงดื่มน้ำให้เพียงพอตามหมอสั่งพักผ่อนให้เพียงพอเพราะร่างกายที่สมบูรณ์เป็นฐานของใจที่ปลอดภัยนี่ก็คือการเตือนตัวเราให้เรานั้นรู้สึกในการที่จะทำความดีหลีกหนีความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดชีวิตมนุษย์ให้มีสามช่างถ้ามีสามช่างนี้ชีวิตจะเป็นสุขหนึ่งช่างกูคือใครจะว่าใครจะนินทาอะไรก็ช่างเราก็ทำดีของเราก็พอละสองช่างมึงคือไม่ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านใครจะว่าใครไม่สนใจไม่เก็บมาคิดให้รกสมองสามช่างมันคืออะไรที่เกิดขึ้นก็แก้มันไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางทุกอย่างมันมีหนทางของมันทำใจให้เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราเป็นสุขแล้วชีวิตก็จะมีความสุขเมื่อโลกกระทำเข้ามาถูกต้องตัวเรามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทาอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับโลกกระทำให้มีสติแล้วก็มีขันติความอดทนให้อภัยสำคัญที่สุดละคือสติขันติและอภัยร่มพลังบุญญามหากุศลร่มมงคลบุญอุดมสมประสงค์เฮ้หมู่เฮาทั้งหลายคิดอยู่ตลอดว่าไม่มีอาวุธใดทำร้ายเราได้เท่ากับความคิดของเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองเราได้เท่ากับเรามีสติญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ปากันคิดพิจารณาตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกัน
1: จุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
2: กระจกวิเศษจงบอก

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
12: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือนอตแทมแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรม

0: ทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาได้ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปง.จะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี้
2: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3 ม.ต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแปงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนั่นเองนะครับผมเจ้าๆแบบอี้นะฮะยินนอกแต่ว่าฝนตกมาวันนี้ก็เลยยินขนาดเลยนะครับผมใครอยู่ที่ไหนกันพองนะครับผมฝนตกกันก่อนนะครับผมแต่อื่นได้แล้วก็รักษาสุขภาพกันตัวเนาะจะได้แล้วก็สวทละปุนปิ้นหงเนอร์ทุกคนเนอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมในเรื่องของสุขภาพเจ้าวัดอี้เฮาเอามาฝากกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ได้ยินข่าวในเรื่องของมะเร็งเยอะเหลือเกินนะครับผมเลยอยากจะเอามาฟังกันสักหน่อยนะครับผมเผื่อใครเนาะมีพฤติกรรมเหล่านี้อยากจะได้เหินเลงกันเนาะพอมันปินมาแล้วเอ้ยอีนะมันอยากเหินใครเอ้ยเนาะมะเร็งนะครับมันเกิดจากหลายปัจจัยเนาะทั้งพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรรมพันธุ์ต่างๆนะครับผมโดยหลายอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะที่สะสมในร่างกายของเฮาเป็นเวลานานแล้วนะครับผมจนทําให้เซลล์ผิดปกติแล้วก็กลายเป็นมะเร็งนั่นเองนะเอาในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงกันก่อนละกันนะที่พบบ่อยนะครับผมเอามาฝากกันสักหน่อยในเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับผมหรือได้รับควันบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดเนาะรวมถึงมะเร็งช่องปากลำคอกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะในบุหรี่เนาะมีสารก่อมะเร็งจำนวนหนักขนาดเลยนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของการดื่มนะครับผมดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งตับเนอร์หลอดอาหารลำไส้แล้วก็มะเร็งช่องปากโดยเฉพาะเมื่อคืนที่เราดื่มกันนี่ครับรวมกับบุหรี่ครับอันนี้สัมทวีคูณเข้าไปเลยนะครับผมรับประทานอาหารเหมาะสมนะครับไอ้ยังที่มันเหมาะสมอีน้องอันเนาะว่าจะเป็นอาหารปิ่งย่างนะไม่เกรียมนะเขาจะบอกว่าอันสีดำดำมันลำไม่นะสมควรบอกอินเนาะอันนี้อันตรายนะครับผมอาหารแปรรูปนะว่าจะเป็นใส่กงใส่กอกไปกินหนักลำนะครับผมของมักของดองอาหารไขมันสูงหรือกินผักผลไม้หน่อยจนเกินไปอาจทำให้เกิดมะเร็งลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารใดเนอะเพราะมันมีไฟเบอร์ครับถ่ายนั่นเองนะภาวะโรคอ้วนนะครับหรือออกกำลังกายนี่ลายคุณปินเนอร์ขี้ข้านพองอ่างฟุ้นอ่างอย่างสักอย่างนึงโอ้มันได้ออกสักเตือนนะน้ำหนักเกินสำอาเป็นภาวะเกินกว่าต่างๆเนาะทำให้เป็นมะเร็งหลายชนิดใดนะครับมะเร็งลำไส้เต่านมหรือว่าเหยื่อบุโพรงมดลูกใดนะครับผมการพักผ่อนเพียงพอนะด้วยความเครียดสะสมก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนอะแม้มใจสาเหตุโดยตรงแต่ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพทำให้ร่างกายอ่อนแอใดนะครับผมการโดนแสงนะครับแสงแดดก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนอะเป็นปัจจัยเหมือนกันนะครับผม UV มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งนะครับผมเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังนะครับหากป้องกันเนอะก็จะทำให้ผิวหนังโดนแดดก็จะปิ้นได้นะครับผมการติดเชื้อนะครับบางชนิดน้องว่าจะเป็น HPV นะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมียารักษานะครับมันจะรักษายาป้องกันเนาะเป็นเบิร์นแบบว่าเป็นสเตย์ปะหอยอย่างก็ที่เอาไว้ป้องกันนะครับผมที่เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกเนาะหรือไวรัสตับอักเสบ BC นะครับผมที่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตับนะครับในส่วนของ HPV นะครับไม่ใช่เป็นแค่ผู้หญิงเนาะพอชายก็เป็นได้เหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วก็ลองปรึกษาหมอกันเนาะพอใครจะไปฉีดยาต่างๆป้องกันไว้นะครับผมการสัมผัสสารเคมีหรือมลพิษนะครับว่าจะเป็นฝุ่นควันสารกําจัดศัตรูพืชนะครับควันจากการเผาไหม้นะเดี๋ยวนี้ PM2.5 เอี้ยนแล้วครับผมอาจจะทั้งเมื่อเฮามีความเสี่ยงใดเนาะแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการละเลยการตรวจสุขภาพเนาะการตรวจสุขภาพคัดกรองต่างๆก็อาจจะทั้งเมื่อเป็นความเสี่ยงใดดังนั้นแล้วตรวจสุขภาพทุกปีนะครับผมแนวทางลดความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งเนาะว่าจะเป็นงดบุหรี่นะครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่กันสักหน่อยนะครับรวมไปถึงลดหรืองดดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผลไม้หนักกันหน่อยเนอะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอรวมไปถึงป้องกันแสงแดดกันตัวหากใครนะตีโก HPV ก็ไปฉีดนะในเรื่องของวัคซีนป้องกัน HPV ใดหรือไวรัสตับอักเสบ B นะครับอย่าลืมนอกการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญขนาดเลยเนอะก็จะได้แก้ไขเหือดตันนะครับมะเร็งบางชนิดอาจเกี่ยวของกับพันธุกรรมแต่หลายกรณีเลยนะครับสามารถก็ได้เกิดจากความเสี่ยงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเฮานี่แหละครับดังนั้นแล้วก็เอามาฝากไว้ในวันนี้เนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในชั่วโมงนี้เลยนะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเฮานำเสนอในเรื่องของการช่วยเหลือละกันเนาะเพราะว่าละปูนบ้านเฮาก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนาะว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสต่างๆครัวเรือนยากจนวันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมละปูนนะครับส่งมอบบ้านนะครับตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะครับผมประจำปี2569เป็นการสร้างโอกาสให้กับครัวเรือนยากจนเนาะมีโอกาสได้อยู่อาศัยในที่ที่มันมั่นคงแล้วก็ถาวรนะครับผมวันที่18นะครับเวลาประมาณบ่าย2เนาะตีบ้านนางบันเล่งนะครับผมกาวารีบ้านเลขที่71หมู่ที่5นะครับผมตำบลหมู่กอกนะอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนบ้านหนองอั้นเลยนะครับผมอำเภอบ้านหนองอั้นเนาะอำเภอป่าซางนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาได้มอบหมายให้ท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานในการมอบโครงการนะครับบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือเนาะในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด่านของที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงถาวรนะครับเพื่อเหื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีที่อยู่ที่มันปลอดภัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะครับดีๆอย่างยั่งยืนเนาะโดยมีพระวชิระภาวนานะครับเจ้าคณะตำบลหมู่กอกนะครับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตักผ้าพระอารามหลวงเนาะคณะสงฆ์นะครับแล้วก็มีนายกเหล่ากาชาดนางณัฐพรชูวงศ์นะครับผมรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนาะไปในงานตัวสำหรับโครงการบ้านนะครับผมห่วงใยจากใจ GLOเป็นการร่วมมือนะระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมโดยจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 17.4 ล้านบาทเลยเนอะเพื่อสร้างและก็ซ่อมแซมผู้ที่อยู่อาศัยเนื่องมันคงถาวรให้แก่ครอบครัวที่ยากจนและก็มีครัวเรือนเป้าหมายใน TP Map นะเพื่อเป็นการสำรวจเนาะจำนวน87หลังทั่วประเทศเลยนะครับหลังละ200,000บาทนะครับซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดนะครับได้เริ่มทยอยนะครับในการที่จะส่งมอบบ้านกันแล้วในส่วนของจังหวัดละปูนนะครับได้รับการสนับสนุน1หลังโดยได้มอบหมายให้พัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานติดรับผิดชอบเนาะโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะครับในปีนี้ครัวเรือนของนางบรรเลงนะครับผมกาวารีนะครับผมติ่มกอกเนี่ยแหละครับผมก็เป็นเป้าหมายเนาะใน TP Map นะครับผมเนื่องจากประสบปัญหาสภาพบ้านพักนะครับอาศัยมั่นคงถาวรมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อสร้างโอกาสความเสมอเสมอและก็โอกาสในเรื่องของความเสมอภาคต่างสังคมเนาะลดความเหลื่อมล้ำความยากจนต่างๆในมิติเนาะความเป็นอยู่ตามที่ TP Map ที่เปิ้นกำหนดไว้เป็นเกณฑ์นะครับผมก็เลยได้บ้านหลังนี้ไปนอกจากนี้นะครับการดำเนินโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ได้มีส่วนรวมในการที่ผูกพันส่วนมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอำเภอปอกำนันแม่กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับผมภาคีเครือข่ายสนับสนุนในเรื่องของเหล่านี้มาช่วยกันนะครับผมรองผู้ว่าเปิ้นก็ได้บอกว่าขอบคุณนะผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วก็มาช่วยกันนะครับทำเฮือบานปีน้องชาวละปูนบ้านเฮาเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบปลอดภัยแล้วก็ขอแสดงความยินดีพร้อมเฮือปิ้งกำลังใจเฮือครัวเรือนเป้าหมายขอเฮือมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการพัฒนาตกเก่านะในเรื่องของคุณภาพชีวิตสามารถพึ่งพาตกเก่าได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะมาสู่การปฏิบัติใจชีวิตตัวนักครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่เกิดขึ้นในแต่ว่านี้ที่ผ่านมาก็เลยนำมาฝากกันนะครับแล้วปิ๊กมาปักกันใหม่เนี่ยกับอู่ข่าวเล่าความเดี๋ยวเราไปปักกับรายการตีข้องร้องข่าวกันต่อนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ล่าสุดนั้นกลายเป็น Talk of the Town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีสสืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเลยครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจาก style.com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ Les Arts Décoratifs กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันเลยครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำเลยครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Three Connects เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่า การเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเพื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect ทางเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงจะติดเชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดาหลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้งสองประเทศคือ DR คองโกและยูกันดาครับโดยทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับและก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น DR คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอาพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับ โดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยได้จับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนครับเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วนะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สายกินบุฟเฟ่ต้องรู้ทานไม่หมดโดนปรับค่าปรับนี้ตามกฎหมายคืออะไรร้านมีสิทธิ์กับตัวเราหรือเราขอห่อกลับบ้านได้หรือไม่ใครทุกข้อข้องใจสิทธิผู้บริโภคได้ในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่เขาจะมีป้ายหรือเมนูแสดงรายการอาหารราคาและจำนวนเวลาที่เราสามารถเข้าไปทานได้นอกจากนี้บางร้านอาจจะมีคำเตือนหรือมีป้ายแจ้งเตือนว่าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดเขาจะคิดค่าปรับจากเราซึ่งหากเราได้รับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและตกลงเข้าไปใช้บริการทานอาหารในร้านเท่ากับว่าคำเสนอคำสนองของผู้ให้บริการในการที่จะให้บริการอาหารกับเราและเราตั้งใจที่จะเข้าไปทานซึ่งหากเราตกลงเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารดังกล่าวแล้วแสดงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการเกิดสัญญาขึ้นแล้วตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสงสัยว่าร้านอาหารจะปรับเราได้จริงหรือไม่คำตอบคือปรับได้ค่ะเนื่องจากเป็นการปรับเนื่องจากเราผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าปรับทางแพ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับซึ่งก็คือค่าเสียหายล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้มีการตกลงกันไว้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้หรือว่าชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งเราในฐานะลูกค้าและเป็นคู่สัญญากับร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดคำถามต่อมาว่าและถ้าหากเราไม่จ่ายค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าทางร้านอาหารจะสามารถกักตัวเราไว้ไม่ให้ออกจากร้านได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกักตัวเราไว้ได้แต่ร้านค้าจะต้องไปดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราต่อศาลซึ่งเราก็ต้องไปสู้คดีในศาลนะคะว่าเหตุที่เราไม่ได้จ่ายค่าปรับตรงนี้เป็นเพราะเรามองว่าค่าปรับที่ร้านค้าคิดจากเรานั้นมันสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับที่ร้านอาหารคิดสูงเกินไปศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับลงมาได้และถ้าหากเราชำระค่าปรับแล้วเราสามารถที่จะนำอาหารที่เหลืออยู่กลับบ้านไปได้หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าค่ะบางร้านค้าก็อาจจะอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารที่กินเหลือกลับไปได้ส่วนบางร้านค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้นำกลับซึ่งเราต้องแยกแยะ ก่อนนะคะเนื่องจากค่าปรับที่เราจ่ายเป็นค่าปรับที่จ่ายเนื่องจากเราผิดสัญญาผิดเงื่อนไขของร้านค้าที่เราทานอาหารเหลือกินไม่หมดนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นนะคะหากว่าเราไปทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อยากให้เราใจเย็นๆค่อยๆสั่งแต่พอดีนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบสั่งไม่งั้นหากเรากินเหลือเราอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงกว่าราคาอาหารก็ได้ค่ะ